0: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้เกิดการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถจับจ่ายใช้สอยรวมทั้งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ AI ผ่านการส่งเสริมการรีสกิลและอัพสกิลนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ
1: เท่าที่ทราบมาผู้ประกอบการทุกรายมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นถ้าผลิตภัณฑ์ของเขามีมาตรฐานมีสิ่งที่ดึงดูดความรู้สึกของผู้ซื้อทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วถึง5เท่าในระหว่างที่มีโครงการบางรายถ้าทำได้ดีทำสินค้าได้ดีก็ขึ้นไปถึง9เท่า10เท่าก็มีแต่ที่สำคัญก็คือการปรับฐานเมื่อมียอดขายที่มันเพิ่มมากขึ้นไปแล้วมีช่องทางในการที่จะให้ผู้คนเข้าถึงสินค้าของเขามากขึ้นก็จะทำให้เมื่อโครงการจบลงก็จะมีการปรับฐานรายได้ของพวกเขาขึ้นมาอย่างน้อย2เท่ากว่าแน่นอน
0: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยโดยดึงเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบผ่านความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยด้วยการเปิดตัว AI นกกระซิบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะให้กับผู้ประกอบการที่จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายการจัดการต้นทุนตลอดจนทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้แบบอัตโนมัติรวมถึงสามารถช่วยประเมินและเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบต่างๆกับคู่แข่งในตลาดซึ่งกระทรวงการคลังกำลังเตรียมมาตรการรองรับเพื่อให้นำข้อมูลบัญชีเหล่านี้ไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอสินเชื่อในระบบได้แนวทางนี้จะช่วยลดการพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบและบรรเทาภาระดอกเบี้ยให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม
2: เราต้องการให้รายเล็กรายย่อยได้เรียนรู้กับเรื่องดิจิตอลการขายของออนไลน์โครงการ up skill re skill ก็ได้พิสูจน์ว่าใครที่เข้ามาขายของออนไลน์เนี่ยเขาสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นวันนี้เนี่ยเราต้องการต่อยอดโดยการเอา AI มาช่วยเป็นผู้ช่วยเขาไม่ต้องจ้างคนมาวิเคราะห์ทำบัญชีเพราะ AI นกกระซิบจะช่วยทำบัญชีให้ AI จะช่วยวิเคราะห์ว่าต้นทุนที่เขาซื้อมาราคาแพงกว่าคู่แข่งหรือไม่
0: สำหรับร้านค้าที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040สามารถสมัครเข้าร่วมเพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มทักษะ AI ผ่านนกกระซิบโดยสามารถลงทะเบียนร้านค้าได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการ www.thaichuaythaiplus.th ขณะที่ประชาชนสามารถเริ่มใช้จ่ายสิทธิ์ซื้ออาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้เวลา 6:00 นถึง 21:00 นทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 30,000 ล้านบาทส่วนยอดใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ในวันแรกกว่า33ล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
3: รัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการ THAI Passport ตามขั้นตอนและระเบียบที่กฎหมายกำหนดโดยวันนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะประชุมกับคู่สัญญาอินเดียมุ่งรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passport ยืนยันว่าไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบพร้อมเปิดให้หน่วยงานตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบได้ตลอดเวลาและหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรัฐบาลจะต้องดำเนินการด้วยความสุจริตเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบตามที่กฎหมายกำหนดโดยโครงการ THAI Passport จะเดินหน้าต่อไปตามกระบวนการที่ถูกต้อง
1: ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการถ้ามันไม่ถูกต้องระบบมันก็จะทำให้มันล้มไปเองถ้ามันผิดกฎหมายระบบก็จะทำให้มันผ่านไปไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าแน่นอนครับประชาชนก็รอ AI อยู่ครับ AI ที่ต้องตอบถามไม่ใช่ถามอยู่3คำถามแล้วก็ค่อยๆช้าลงไปเรื่อยๆรอสักครู่เวลาทำมาหากินมันรอไม่ได้ถามปุ๊บต้องตอบปั๊บ
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบรายละเอียดโครงการ THAI

0: ได้ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเมอร์ซินประเทศตุรกีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการเยาวชนโลกรายการ World Ability Sport Youth Game ชิงชัยระหว่างวันที่15ถึง22มิถุนายนโดยมีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนรวม5คนประกอบด้วยอภิญญาทองแดงปนัดดาสีทองวิโรจน์สุดใจภูผาแซ่ลิ้มและผู้ฝึกสอนวิรพลสลัดสมิทธ์พิจิตรกัญชนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:21 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.47 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:01 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.23 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาที
2: 1นาทีกับกปท.
3: สภาพถนนขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆ

0: ลื่นมากผู้ขับรถควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติยิ่งถ้าเป็นทางโค้งต้องเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วของรถลงอีกและควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ห่างมากกว่าขับรถบนถนนปกติเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหันบนถนนเปียกซึ่งอาจทำให้รถลื่นถลายควรจะเบรกอย่างนิ่มนวลและระมัดระวังไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ขับรถควรจะเลือกใช้รองเท้าที่รัดกุมและไม่ควรใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกยางเหยียบเบรกในกรณีฉุกเฉินเพราะอาจจะทำให้รองเท้าลื่นออกจากแป้นเหยียบเบรกทำให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามเปิดไฟสูงอย่างเด็ดขาดเพราะแสงจะสะท้อนกับน้ำฝนทำให้คนขับรถที่สวนทางมาเกิดตาพร่ามัวได้ควรต้องเช็ดล้างทำความสะอาดกระจกรถเพื่อให้สามารถมองทัศนวิสัยโดยรอบได้อย่างชัดเจนค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องเบญจรงค์ตอนที่2เครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีโดยมากเขียนเป็น5สีได้แก่ขาวดำเขียวเหลืองและแดงในชั้นแรกราชสำนักสยามสมัยอยุธยาได้เครื่องเบญจรงค์เป็นของตอบแทนเครื่องบรรณาการที่กษัตริย์สยามทรงไปถวายพระเจ้าจักรพรรดิจีนต่อมาสยามก็สั่งเครื่องเบญจรงค์เข้ามาเป็นเครื่องใช้สำหรับพระมหากษัตริย์แต่เนื่องจากทรงภาชนะและลวดลายเป็นแบบจีนราชสำนักสยามจึงสั่งช่างจีนผลิตเป็นภาชนะที่มีรูปทรงลวดลายและการให้สีแบบไทยๆโดยให้แบบแก่ช่างจีนเป็นตัวอย่างดังนั้นเครื่องเบญจรงค์จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเครื่องถ้วยให้อย่างสันนิษฐานว่าราชสำนักสยามคงส่งช่างไทยไปกำกับการผลิตถึงเมืองจีนทำให้ได้เครื่องเบญจรงค์ที่มีรูปทรงแบบลายและสีสันเป็นอัตลักษณ์ไทยแท
2: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนหมู่เกาะซิมิลันหมู่เกาะซิมิลันอยู่ถัดจากหมู่เกาะสุรินทร์ลงมาทางใต้ไม่ไกลนักอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ70กิโลเมตรประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย9เกาะอันเป็นที่มาของชื่อซิมิลันซึ่งในภาษามลายูเขียนด้วยอักษรยาวีแปลว่า9เกาะเหล่านี้ได้แก่เกาะหูยงเกาะปายังเกาะปายันเกาะเมี่ยง2เกาะเกาะปายูเกาะหัวกะโหลกเกาะซิมิลันและเกาะบางูมีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามติดอันดับโลกนักท่องเที่ยวที่ชอบดำน้ำส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะไปดูปะการังน้ำลึกที่หมู่เกาะซิมิลันโดยเฉพาะปะการังอ่อนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukrom ไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรถึงมาตรการเชิงรุกเพื่อรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญค่ะ
7: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปรากฏการซูเปอร์เอลนีโญกำลังส่งสัญญาณภัยแล้งรุนแรงซึ่งกระทบพื้นที่เกษตรและปริมาณน้ำในเขื่อนหลักอย่างน่ากังวลวันนี้ไปรับฟังมาตรการเชิงรุกของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและแผนเร่งด่วนเพื่อรับมือวิกฤตนี้จากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
3: Attitude Clinicที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
4: ตู่ความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10:00 น.ถึง 1:00 น.ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
5: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900

0: จัดเต็มกับโฮเลกาโกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาโฮเลกาโก
1: มอลมางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
3: ์เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecast
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สมัครเลย Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
6: ่กรุ๊ปศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

ครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพร์มเลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพร์มแอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: ียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
1: เลิศ
3: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
7: Best FM 89เพลงโดนร้องตามได้ Best FM
8: เราว่าเราเริ่มคิดถึงแกแล้วว่ะ

0: FM 89 เพลงโดนร้องตามได้ Best FM
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Best Radio นะคะในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ16เดือน6ถ้าคิดว่าเธอเองเดินทางมาอีก1วัน1วัน1วันแล้วก็จะขยับไปเรื่อยๆเนาะจนครบปีเอาล่ะเตรียมตัวจะอะไรเขาดาวครึ่งปีแล้วเตรียมตัวเขาดาวรอเลยนะรวดเร็วจังเลยนะก็เวลามักจะเดินเร็วค่ะฉะนั้นแล้ววันนี้มีอะไรที่เราอยากจะต้องทำหรือว่าเราควรจะต้องทำหรือว่าเราจะทำนะคะก็ขอให้ทุกท่านทำได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพมีความสุขค่ะมีกำลังมีกำลังกายมีทั้งกำลังใจแล้วก็มีความสุขไปพร้อมๆกันในทุกๆสิ่งที่เราได้ลงมือทำและก็ในสิ่งที่เราได้เป็นนะคะ

วันนี้พาทุกท่านนะคะไปเตรียมตัวเปิดประตูความม่วนชวนคุณมาจอยกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอาหารที่จะทำให้คุณเนี่ยได้เห็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงกับ Beyond Food Expo ค่ะคุณจะได้พบกับธุรกิจอาหารที่สุดล้ำค่ะเทรนด์ใหม่ๆแห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรแล้วก็กิจกรรมที่จะมีการเจรจาธุรกิจเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวเลย 3-5 กรกฎาคมปีนี้นะ 10 โมงถึง 1 ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นค่ะและถ้าเกิดว่าคุณนึกถึงเรื่องของการที่จะจัดงานนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นงาน Beyond Food Expo นะคะหรือว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตงานปาร์ตี้มหกรรมดนตรีใดๆเนี่ยนะก็อยากให้คุณนึกถึงที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นเลยและหากอยากคุณจะจัดงานแล้วก็อยากให้มาปรึกษาที่นี่ที่นี่มีทีมงานที่เป็นมาตรฐานความเป็นมืออาชีพให้คำปรึกษาดูแลและสนับสนุนการจัดงานของคุณแบบทุกขั้นตอนเลยทีเดียวนะคะมาสัมผัสความสำเร็จที่ไคส์ได้0953719554ค่ะไปที่ Lerneo Palm Airport มะลิวันนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้บ้านที่เป็นโครงการที่มีความเป็นส่วนตัวค่ะอยู่แบบอาศัยที่ไม่แออัดนะคะท่ามกลางธรรมชาติร่มรื่นพร้อมกับบ้านที่เป็นบ้านประหยัดพลังไฟเบอร์5ด้วยไฟฟ้าที่บอกว่าเราจะต้องจ่ายสูงๆเนี่ยที่นี่เขาบอกว่าลดได้จริงๆนะแล้วก็เซฟเงินชัวร์เหมือนอยู่ฟรีกับสไตล์ที่นี่เลยนะคะ Lerneo Palm Airport มะลิวันค่ะค่าส่วนกลางนานถึง18เดือนแบบไม่ต้องจ่ายนะคะดูแลให้พร้อมกันพร้อมกับความร่มรื่นมีสระว่ายน้ำเนื้อร่มด้วยคลับเฮาส์2ชั้นแล้วก็มีฟิตเนสติดแอร์ด้วยค่ะใครที่เดินทางบ่อยๆใกล้ๆนะคะก็สามารถที่จะอยู่ใกล้ที่นี่สะดวกสบายพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยถึง5ระดับด้วยเริ่มต้นที่ 3.35 ล้านถึง5ล้านบาทจองเลยนะคะสำหรับส่วนลดสูงสุดถึง 300,000 บาทรออยู่และของแถมชุดใหญ่แอร์ผ้าม่านและเครื่องทำน้ำอุ่นไม่อยากให้พลาดดีลที่ดีที่สุด0834366643 0834366643 Lerneo เลือกทั้งที่ดีที่สุดเลือกLerneo Palm Airport มะลิวันนะคะ

ร.นวังคลินิกค่ะคลินิกที่ตอนนี้เขาดูแลมาแล้วกว่า 20,000 เคสนะคะเป็นมาตรฐานคลินิกแพทย์ความงามที่มีประสบการณ์ด้านการปรับรูปหน้าผิวพรรณความงามและการชะลอวัยเน้นการแก้ไขปัญหาให้คนไข้อย่างตรงจุดใส่ใจทุกเคสหัตถการผลิตภัณฑ์ที่นี่มีอย.นะมีตามกฎหมายด้วยฉะนั้นเมื่อจะใช้บริการที่นี่จะมีการเปิดกล่องต่อหน้าทุกเคสเลยให้คุณได้เห็นแล้วก็สแกนกล่องกลับได้เลยนะคะฟังจากเบสที่นี่รับไปเลยเมโซโคเรียไบส์หน้าสายชัมวามูลค่า 2,500 บาทดูรายละเอียดได้ที่ Facebook ดร.นวังคลินิกหรือแอดไซด์ดร.นวังคลินิก KKN หมอนวังคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดี

เรื่องราวเกี่ยวกับสายตานะคะเป็นเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้หลายท่านเนี่ยมีสายตาที่มันผิดเพี้ยนไปจากเดิมหรือเปล่านะคะบางคนนี่ก็คงจะต้องเปลี่ยนไปตามวัยนะบางคนสายตาอย่างอะไรเงี้ยแต่บางคนนี่อาจจะเป็นเพราะพฤติกรรมหรือว่ากรรมพันธุ์ต่างๆที่จะทำให้เราเนี่ยมีสายตาสั้นได้การดูจอการใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าอะไรที่มันเป็นแสงที่เข้าตาบ่อยๆแล้วก็ทั้งการที่เรามองออกไปแบบเจอแสงแดดเป็นประจำก็อาจจะมีส่วนทำให้ดวงตาของเรานี่มีสายตาที่มันแปรเปลี่ยนไปในการเช็คสายตาให้ละเอียดก็อาจจะช่วยทำให้เรานี่สามารถที่จะถนอมดวงตาของเราให้ใช้งานได้ยาวนานมากที่สุดและแน่นอนคุณภาพชีวิตในการมองเห็นอาจจะเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตค่ะหากสายตาที่ดูแล้วมันมัวแล้วมองทุกวันแล้วปวดหัวและถ้าเกิดว่ายิ่งไม่ดูแลนะสายตาที่มันเพี้ยนเนี่ยมันก็จะเพี้ยนไปเรื่อยๆนะคะยิ่งตามวัยโดยเฉพาะเกิดในเด็กยิ่งเติบโตในวัยเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เติบโตไปตามวัยในนี้สายตาเมื่อมันสั้นแล้วหรือมันเกิดปัญหาเนี่ยมันก็จะลามไปเรื่อยๆและมีโอกาสที่จะเป็นโรคตาต่างๆที่ตามมาได้นะคะฉะนั้นแล้วนะคะไปตรวจว่าสายตากันอย่างละเอียดได้ที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านนี้อยู่แถวที่ใกล้กับตลาดจอมพลนะคะยื่นกับ CJ Mall เลยนะคะคุณจะเห็นป้ายร้านสีฟ้าด้านบนนะคะและด้านหน้าของเขาก็จะเป็นสีขาวๆครีมๆมองไปคุณจะเห็นแว่นตานี่เต็มไปหมดเข้าไปที่ด้านในก็จะเป็นบรรยากาศแบบโปร่งโล่งสบายนะคะร้านแว่นยูนิคนะคะมีเลนตัวหนึ่งที่จะช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของค่าตาได้ที่เกิดขึ้นในเด็กซึ่งเป็นงานวิจัยที่รองรับจริงจากทั่วโลกฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าจะต้องใส่แว่นแล้วนะคะหมายถึงว่าเด็กๆที่จะต้องสวมแว่นแล้วยิ่งเลนตัวนี้จะช่วยทำให้คุณมั่นใจได้ยิ่งขึ้นนะคะว่าสามารถจะถนอมดวงตาให้ใช้งานอยู่กับเราไปได้นานมากที่สุด0942398699ค่ะ0942398699เพราะว่าสายตาของคุณและลูกคุณมีเพียงแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลนะคะไปที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นค่ะโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่อยากให้คุณได้เริ่มต้นบ้านแบบสบายๆฝันที่เคยคิดว่าอยากจะมีบ้านอาจจะคิดว่ามันยากเหลือเกินกับการจะได้บ้านหลังนึงเนี่ยจะต้องใช้เงินมากจำนวนเท่าไหร่บางครั้งทำให้ฝันที่เคยมีมันอาจจะสลายหายไปเพราะว่าบางครั้งกำลังของเราอาจจะยังไม่พอแต่วันนี้นะคะที่ First ขอนแก่นบ้านเพื่อการเริ่มต้นบอกคุณว่าตอนนี้ลองมาคุยกับเขาดูก่อนนะคะคุณอาจจะได้เป็นเจ้าของบ้านขนาดทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำและยังมีที่จอดรถอีก1คันซึ่งมีทำเลให้คุณได้เลือกอีกต่างหากเพราะว่าเขาทำเอาไว้ถึง4แห่งด้วยกันนะคะอยากอยู่ใกล้ที่ดอนบมกุดกว้างหนองหลุบหรือว่าโนนตุ่นสามารถที่จะเลือกได้ตามความสะดวกของตัวคุณเองได้เลยนะคะไม่มีการบังคับว่าจ่ายเท่านี้ต้องเลือกตรงนี้เท่านั้นที่นี่สร้างเอาไว้เพื่อตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการมีบ้านในการเริ่มต้นผ่อนเดือนละ900บาทค่ะทุกสายอาชีพสามารถมาเป็นเจ้าของได้นอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์และยังฟรีพม่าจัดเต็มให้ขนาดนี้พลาดได้ยังไงเริ่มต้นที่0804442555ได้เลยนะคะ0804442555 assignfirst.houseforbegin ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราในเบรกเช้านี้ด้วยนะคะพร้อมกับเรื่องราวดีๆเดี๋ยววันนี้ก็จะนำเสิร์ฟส่งให้กับคุณผู้ฟังเหมือนเดิมที่ Best แนะนำได้ผ่านทาง www.bestradio89.com ตอนนี้หน้าเว็บของเราใช้ได้ตามปกติเหมือนเดิมแล้วส่งข้อความได้ฟังออนไลน์ก็ได้ค่ะหลายคนถามหานะว่าให้ออนไลน์อยากจะฟังเหลือเกินนะคะเพราะว่าบางคนก็สะดวกที่จะฟังผ่านทางคอมพิวเตอร์นะเปิดคอมขึ้นมาก็เปิดฟังได้เลยหรือบางคนบอกว่าฟังผ่านทางแอปพลิเคชันดาวน์โหลดนะคะสำหรับแอปพลิเคชันเรดิโอไทยง่ายๆเลยแล้วก็บวกครึ่งของเราเข้าไปที่ Best Radio BEST Radio ภาษาอังกฤษนะคลิกค้นก็จะพบกับไอคอนนะคะที่มีตัวการ์ตูนนอนพิงโลโก้ Best Radio ของเราสีแดงอยู่นะฟังเพลงกันอย่างสบายใจเพื่อให้คุณเหมือนได้นอนฟังพักผ่อนเอนกายพร้อมกันที่นี่ที่ Best Radio ช่วงเวลา 8:00 น.ตรงเดี๋ยว DJ โบจะพาทุกท่านเข้าสู่การเคารพธงชาติตามเวลาเดินว่าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่นี่พร้อมกับเพลงเพราะๆแล้วเรื่องราวที่จะเติมเต็มให้คุณอีกมากมายที่นี่ที่ Best Radio ค่ะ

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
4: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988 The Astra
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

LEARNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLEARNIO PRIME เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LEARNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LEARNIO PRIME AIRPORT มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LEARNIO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: Best FM 89เพลงโดนร้องตามได้

0: มุมซ้ายของฉันนี้มีเธอคนดีอยู่ในนั้นไหมเคาะเสียงก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกดังลั่นออกไปกะให้เธอลุกขึ้นตื่นมาเปิดประตูให้ฉันเข้าไปในใจเธอ
1: ฟังเพลงคลอสที่สุดคลอสที่สุดที่นี
0: ่กลับเข้ามาหลังจากพาทุกท่านนะคะเข้าสู่การเคารพธงชาติแล้วเห็นข้อความหน้าเว็บขอบคุณด้วยสำหรับคุณแอสพนมวรรณนะคะบอกว่าได้ฟังผู้สนับสนุนตั้งแต่ในช่วงเช้าแล้วก็สวัสดีดีเจโบโบในวันที่16เดือน6ครับผมฟังตั้งแต่หากอยากจะเพียงขอและก็ทุกๆเพลงพร้อมด้วยผู้สนับสนุนในเช้าวันนี้ขอบคุณนะคะตื่นเช้าดีจังเลยคุณแอสพนมวรรณเข้าไปอยู่ในกลุ่มของ FC DJ โบโบสายเรือแล้วหรือยังจะมาเรียนเชิญคุณเข้ามานะถ้าอย่างนั้นเนี่ยทักทายคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครด้วยค่ะเช้านี้ที่ขอนแก่นก็แดดรุนแรงร้อนมากเลยทีเดียวสวัสดีคุณธนากรจากกรุงเทพมหานครด้วยเรียนเชิญเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะคะ DJ โบนี่มี

0: ข่าวสารผ่านทางกลุ่มด้วยเผื่อว่าจะอัปเดตว่าวันนี้ดีเจโบวันนี้มาจัดรายการช่วงกลางคืนไหมช่วงเช้ามาไหมวันไหนติดภารกิจไหมเฮ้ยวันนี้ทำไมรู้สึกว่าหน้าอิ่มเอมจังเลยตรงแสดงว่านอนเต็มอิ่มเลยทีเดียวนั้นหน้ากลมบล็อกเลยวันนี้แดดแรงมากเลยเช้านี้ใครที่เดินออกไปตากแดดระวังเด้อระวังอะไรระวังจะร้อนเมื่อวานก็ร้อนมากนะวันนี้ก็น่าจะร้อนตามไปแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้โลกใบนี้ของเรามีความต้องเตรียมรับมือกับเอลนีโญค่ะที่มันจะเข้ามาแล้วก็จะมีความน่าห่วงอยู่แหละนะเขาบอกว่าให้เตรียมตัวที่จะรับมือกันข่าววันนี้ออกมาเตือนเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าประเทศไทยนะมีบอส่วนตอนนี้นะคะขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนในเบรกนี้กันค่ะมีคนบอกว่าวันนี้ขอให้เป็นวันดีๆขอให้ผู้ฟังทุกๆท่านรวยรวยรวยรวยเอาวันนี้ลอตเตอรี่ออกเฮ้ยวันนี้ลอตเตอรี่ออกนั่นสินะพูดแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนซิว่าซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรบ้างฉันจะได้เป็นคนที่แบบถูกลอตเตอรี่หรือเปล่าทั้งไทยคุณอะไรเนี่ยชื่อตั้งชื่อว่าดื่มจนเมียหนีโอ้โหเลยน่าสงสารจังเลยแล้วถ้าเกิดเลิกดื่มแล้วเมียจะกลับมาไหมหรือคุณตั้งใจให้เมียหนีคุณก็เลยดื่มเฮ้ยคุณธนากรบอกว่ามีลอตเตอรี่แบบหวยอ่ะแม่พุ่มพวงลูกชายได้จับมาแล้ว539ขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆเลยอันนี้มาถึงก็บอกตัวลงตัวเลขกันเลยเหรอเฮ้ยใครฟังยามเช้าก็ไปซื้อถูกก็วิ่งไปหาซื้อลอตเตอรี่เลยก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่ฟังกันดูแล้วเนี่ยเผื่อว่ามีเลขตัวไหนที่แบบจังหวะได้ดวงดีนะก็อาจจะเป็นทีของเราอะไรประมาณนี้นะอ่ะฉะนั้นตอนนี้เรามาทีนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรื่องตัวเลขกันพาไปที่โกโฮเซลค่ะสำหรับในช่วงนี้นะเขามีแคมเปญใหญ่แห่งปีเลยโฮเรก้าโกมอนะคะช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มนะใครที่อยากจะไปร่วมกับกิจกรรมนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มสินค้าคุณภาพกิจกรรมมากมายฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เป็นประกอบการร้านอาหารโรงแรมคาเฟ่ธุรกิจโฮเรก้าฟังทางนี้เลยกิจกรรมพิเศษมากมายนะคะมีโกเซฟวิ่งด้วยคือส่วนลดพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำที่ลดกว่า 50% ค่ะมี Go for Go นะคะกิจกรรมของช่วงนี้ฟุตบอลโลกกำลังมาก็ชวนทุกคนไปโชว์สกิลความแม่นกันมีของรางวัลมากมายด้วยเมื่อซื้อสินค้าครบ 2,000 บาท Go Festival ค่ะเทศกาลอาหารที่จะทำให้คุณได้กินอาหารแบบเหมือนเจอกองทัพเลยซึ่งจะได้พบกับผู้ประกอบการโดยเฉพาะพวกกันที่สาขาเจริญราษฎร์สาขารังสิตและก็สาขาพัทยานะคะมีโกเวิร์กช็อปค่ะสอนทำอาหารออนไลน์สุขเอ็กซ์คลูซีฟจากเชฟภูและก็เชฟอินด้วยก็จะทำให้คุณได้ไปต่อยอดธุรกิจใหม่ๆเกี่ยวกับการทำอาหารในรูปแบบต่างๆที่เป็นแรงบันดาลใจนะคะพิเศษตลอดแคมเปญลูกค้าโกโฮเซลนะคะยิ่งซื้อยิ่งคุ้มยิ่งได้รับเพิ่มสร้างโอกาสในการเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นกับโฮเรก้าโกมอลช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มตั้งแต่วันนี้ถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาค่ะติดตามรายละเอียดไปได้ที่ Facebook โกโฮเซลได้ขอบคุณสำหรับ Go Hostel มหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะไอ้น้องๆที่จบม.6 กศน.ปวส.เทียบเท่าเข้ามาเรียนที่นี่ได้รับทุนการศึกษาสูงสุดตอนนี้สามารถที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ผ่านทางเบอร์โทรนี้นะคะ0432241111ค่ะ0432241111และ0925374400ค่ะ และพาไปที่ Attitude Clinic ค่ะคลินิกเสริมความงามนะคะที่เต็มไปด้วยความสบายใจเมื่อไหร่ที่คุณอยากจะก้าวเท้าเข้าไปที่นี่ให้คุณสบายใจเอาไว้ก่อนเป็นอันดับแรกเลยมากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำก็คือความสบายใจที่คุณจะได้กลับไปอย่างแน่นอนเป็นคลินิกที่ออกแบบแล้วก็วางแผนมาเลยนะคะว่าให้คุณได้รับความสบายใจและก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆที่ทางลูกค้าจะได้รับไปนะคะเพราะว่าทุกท่านสมควรที่จะได้รับความสบายใจค่ะรู้จักเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Attitude Clinic ได้หรือจะไปที่คลินิกเองสอบถามเองได้ที่ตลาดต้นตาลทางออกของตลาดต้นตาลเลยนะคะเลี้ยวซ้ายออกไปปุ๊บติดกันเลยอยู่ติดกับถนนมิตรภาพด้วยไปสัมผัสความรู้สึกดีๆความสบายใจที่ทางคลินิกจะมอบให้ได้ที่ Attitude Clinic นะคะขออนุญาตพักเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงหน้ามีเรื่องราวต่างๆที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังถ้ามีเวลามากพอ
1: Attitude Clinic ที่เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วยสั
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า

0: างที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังถ้ามีเวลามากพอ
1: Attitude Clinic ที่
2: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วยสัก
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า

0: พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecastกับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
3: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
4: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ธนากุล Development Group หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลาบอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

Learneo โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learneo Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learneo เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learneo Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง 10 ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร 083-436-6643 แล้วพบกัน

0: ียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
1: เลิศ
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
6: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: ักกันแป๊บหนึ่งหลังจากฟังเพลงกันแล้วนะครับสวัสดีค่ะคุณนุ่นสวัสดีค่ะดีเจวันนี้ขอเพลงความคิดถึงสู้กลับของ Earth ด้วยนะคะเพลงนี้เนี่ยโบเปิดไปเมื่อวานนี้ด้วยแหละถูกใจคุณไหมเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะเปิดให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะครับคุณแอสพนมวานบอกว่าได้ฟังเพลงแล้วหมายความว่าอะไรสุดท้ายก็เอาแต่คิดถึงได้ยินแล้วนะครับลองเข้ามาดูใหม่ขอบคุณนะคะพอฟังดูแล้วอ้าวอยู่ดีๆหายพอดีเจบอกพูดถึงเรื่องของเอลนิโยเข้ามาปุ๊บโอ้โหคอมก็เอลนิโยไปด้วยกันเลยทีเดียวอุปกรณ์ที่เบสก็เอลนิโยไปด้วยกันเลยเอ๊ะน่ากลัวจังเลยอ่ะดีเจโบอย่าพูดอะไรที่มันดูแบบว่าอย่าเอ่ยเรื่องอะไรออกไปแล้วแบบพอพูดเอลนิโยปุ๊บคอมดับเลยอะไรจะน่ากลัวขนาดนี้เนี่ยแต่ก็ต้องเตรียมรับมือจริงๆนะอ่ะก่อนจะไปเตรียมตัวรับมือนะครับพาไปที่โครงการของสุภาลัยค่ะรับมือกับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะค้นพบกับโครงการใหม่ของสุภาลัยที่นี่เชื่อมต่อถนนสีจันทร์มีสโมสรมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสและก็มีสวนส่วนกลางขนาดใหญ่ถึง3แห่งด้วยกันนะคะอยู่ในโครงการ Green Eye Style ยุโรปค่ะอยู่ในงานนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณไปสามารถที่จะไปสอบถามเขาได้นะคะที่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตที่หมายเลข1720สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นราคาเริ่มต้นที่ 3.29 ล้านถึง15ล้านบาทนะคะลองตัดสินใจดูว่าอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับสุภาลัยหรือเปล่าและสำหรับคนที่มีรถค่ะและกำลังมองหาเงินหมุนแบบสบายๆมีรถไปขับต่อมีเงินได้ไปต่อยอดเสริมสภาพคล่องอย่างมั่นใจดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เลยตอนนี้ 0.24% ได้วงเงินเต็ม 100% อนุมัติเงินไวภายใน30นาทีดาวน์โหลดแอปนี้ Go by กรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้ยังมีรถให้ไปต่อเสริมสภาพคล่องได้อีกนะคะ0432094000 0432094000กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ไหนลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำได้เลยนะครับและสำหรับใครที่มองหาประกันภัยรถนะคะกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันเบี้ยรถเซฟหลักร้อยผ่อนสบายค่ะเซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถด้วยเลือกผ่อนได้เงินสดก็ได้ชำระผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะคะบริการช่วยเหลือบนท้องถนนหากเจอรถชนรถเสียหรือว่าอย่างแบบนี้คือก็จะมีคนที่คอยดูแลให้กับคุณแบบอุ่นใจได้เลยนะคะ0432094000เบอร์เดียวกันเลยที่ตั้งก็ที่เดียวกันที่ลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยมีเวลาเปิดเพลงให้เลยตามคำขอความคิดถึงสู้กลับนะคะ
1: ในโลกใบเดิมที่เป็นของเราทั้งที่ในวันนี้เลือก
0: อยากให้มีความคิดถึงสู้กลับจังเลยคือส่งความคิดถึงไปแล้วเนี่ยให้มีคนคิดถึงกลับมาสู้คืนจะได้รู้ว่าความคิดถึงของใครเนี่ยมันจะเยอะมากกว่ากันแต่ไม่ว่าจะคิดถึงมากคิดถึงน้อยเนี่ยเนาะพอได้ยินคำว่าคิดถึงดังกลับมาแค่นี้แหละโอ้ยละลายเลยยอมเลยไม่สู้แล้วยอมแล้วยอมเลยจ้าอยากได้แบบนั้นเลยนะคุณนุ่นเนาะ สองเพลงนี้แล้วรอในช่วงของการฟังข่าวหลังกลับมาเรามาเจอกันที่เบสเรดิโอที่นี่กันต่อนะครับและเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจพร้อมกับเพลงเพราะๆไว้ที่นี่ที่เบสเรดิโอค่ะ

0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: ร่วมถวายน้ำสงฆ์แสดงความอาลัยที่พระมหาธาตุแก่นครอนุสรณ์วัดหนองแวนพระอารามหลวงประสงค์นิกรเข้าไปในสถานที่จัดงานถวายน้ำสงฆ์เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชราราชธิดาท่ามกลางความโศกเศร้าอย่างเช่นคุณป้าสุกัญญาชาวจังหวัดชลบุรีเดินทางมาพร้อมครอบครัวเพื่อส่งหลานเข้าเรียนในจังหวัดขอนแก่นได้มีการแวะกราบพระก่อนเดินทางกลับได้เข้ามากราบพระรูปและถวายน้ำสงฆ์เบื้องหน้าพระรูปของพระองค์คุณป้ากล่าวว่าใจหายเพราะเห็นพระจริยวัตรที่งดงามของพระองค์ตั้งแต่เล็กและติดตามข่าวพระราชกรณียกิจและการทรงงานของพระองค์มาโดยตลอดขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic กับเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
4: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์คอนแก่น Beyond Food Expo
5: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,000

เลือกชิลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ชิลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298 เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Development Groupตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี้ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station 1 2 3 4
1: มาแล้วจ้าก่อนหน้านี้เนี่ยเปิดเพลงให้กับคุณนุ่นบายบอกว่าขอบคุณมากๆเลยดีเจสำหรับเพลงที่ความคิดถึงสู้กลับคิดถึงเบสเรดิโอมากๆเลยเรียกอ่ออ๋อคุณนุ่นไปอยู่กทม.แล้วเป็นเด็กกทม.เป็นเด็กเมืองกรุงไปแล้วอ่ะคุณนุ่นแต่ก่อนนี่อยู่ที่ขอนแก่นพอไปที่นู่นก็เลยคิดถึงเบสเรดิโอและคิดถึงดีเจโบด้วยคิดถึงขอนแก่นต้องนึกถึงดีเจโบเฮ้ยทักทายคุณพี่แคนนะคะจากโคราชด้วยจ้าสวัสดีนานๆจะแวะมาชื่นชมดีเจคนสวยพอเข้ามาแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นคุณแอสพนมวรรณนะคะบอกว่าเอนิโยแล้วครับใช่ค่ะเรื่องราวเอนิโยที่เกิดขึ้นคุณที่ติดตามข่าวสารอยู่น้องบอกว่าโบได้ยินข่าวยิ่งตอน7 โมงเช้าเขาก็บอกแล้วว่าจะมีข่าวเกี่ยวกับเอนิโยเข้ามาแล้ว

ึงตอนนี้ก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นเราก็คงจะต้องพูดกันสักหน่อยแล้วนะเรื่องของข่าวบ้างนะก่อนที่จะไปถึงข่าวแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ขอบคุณด้วยสำหรับผู้สนับสนุนของเรานะคะกับ Planus 2X Gelใครที่มีอาการเจ็บปวดเอ็นข้อต่อรู้สึกว่าอักเสบสามารถที่จะหาซื้อ Planus 2X Gel เนี่ยไปทาเช้าทาเย็นได้นะคะทำให้อาการเจ็บปวดของคุณมันก็จะกลับเข้าสู่ในภาวะแบบหายอ่ะแบบบรรเทาหายปวดฉะนั้นแล้วนะคะไปหาซื้อ Planus 2X Gel ได้ซึ่งในตัวยาของเขามันจะมีตัวยาที่ชื่อว่า Diclofenac แล้วก็ Diethylamine ซึ่งมันจะมีจำนวนถึง 2.32% อยู่ในนั้นเลยซึ่งถือได้ว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยแหละเพราะเขาใส่มาอัดแน่นให้ขนาดนี้เพื่อที่ว่าเวลาที่ทาเข้าไปแล้วไออาการปวดอักเสบอะไรใดๆนี้มันก็จะบรรเทาลงแล้วมันก็จะดีขึ้นหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับสำหรับ Planus 2X Gel Biofarm เพื่อนคุณ

0: สเปิดชื่อ20เมืองทั่วโลกเสี่ยงเจอวิกฤตหนักสุดเอ็นยอระบุออกฟอร์ดเปิดโพล20เมืองทั่วโลกเสี่ยงวิกฤตหนักสุดชี้เอเชียแอฟริกาใต้รับกรรมซูเปอร์เอลนีโญหลังจากที่ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ออกมาประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการว่าปรากฏการณ์สภาพภูมิอากาศเอลนีโญได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเต็มรูปแบบล่าสุดแล็บไบเบิลรายงานว่าทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษได้จัดอันดับ220เมืองใหญ่ทั่วโลกเพื่อวิเคราะห์ความเปราะบางและระดับความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้โดยพบว่ากลุ่มเมืองในเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคแอฟริกาใต้ทะเลทรายซาฮาราคือพื้นที่กลุ่มเสี่ยงที่สุดที่อาจจะต้องเผชิญกับอันตรายถึงขั้นคุกคามต่อชีวิตเตือนภัยซูเปอร์เอลนีโญอุณหภูมิมหาสมุทรจ่อพุ่งทุบสถิติ2องศาเซลเซียสรายงานจากองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงถึง 63% ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวน้ำทะเลจะพุ่งสูงกว่าปกติเกิน2องศาเซลเซียสซึ่งหมายความว่าเอลนีโญในรอบนี้จะไม่ใช่ปรากฏการณ์ธรรมดาแต่จะยกระดับกลายเป็นซูเปอร์เอลนีโญที่มีอนุภาพทำลายล้างรุนแรงกว่าเดิมส่งผลให้พื้นที่แห้งแล้งต้องเผชิญไฟป่าครั้งมโหฬารส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำจะเจอปัญหามหาอุทกภัยจากการแปรปรวนของทิศทางทางลมและกระแสน้ำหัวหน้าทีมวิจัยจากออกฟอร์ดอธิบายว่าความน่ากลัวของรอบนี้ไม่ได้อยู่แค่ตัวเลขกิมมิกอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นเท่านั้นแต่เกิดจากดัชนีความร้อนสะสมที่พุ่งขึ้นประจบเหมาะกับปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจของเมืองที่ไม่พร้อมรับมือโดยเฉพาะเมืองใหญ่ในทวีปเอเชียและแอฟริกาที่มีขีดความสามารถในการเผชิญหน้ากับภัยแล้งอย่างจำกัดซึ่งการผสมผสานของปัจจัยลบเหล่านี้อาจส่งผลกระทบที่รุนแรงถึงชีวิตกางรายชื่อ20เมืองทั่วโลกที่รับผลกระทบเชิงโครงสร้างขั้นวิกฤตจากงานประเมินร่วมกันลำดับที่1ได้แก่ประเทศอิรักค่ะประเทศที่2อินเดีย3มาลี4อินเดียจะมีชื่อเมืองนะคะในแต่ละเมืองซึ่งก็จะมีฟิลิปปินส์มีปากีสถานไนจีเรียโคลอมเบียเวียดนามเฮติอินโดนีเซียเมืองไทยไม่ติดใน20อันดับนี้นะแต่ก็แน่นอนนะคะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับความร้อนนะคะที่เกี่ยวกับเอลนีโญเนี่ยบอกว่าหลายคนคงจะเริ่มสัมผัสถึงความร้อนหรือว่าอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากมายเหลือเกินนะในปีนี้ที่ผ่านเข้ามาจากความร้อนที่เคยรู้สึกว่ามันร้อนแล้วแหละปีนี้ความร้อนมันก็เพิ่มทะลุมากยิ่งขึ้นก็ไม่รู้ว่ามนุษย์เราจะคอยรับมือกับอากาศที่มันร้อนเพิ่มขึ้นแบบนี้ไปได้อีกมากเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อเราเป็นมนุษย์เนาะก็จะต้องมีการรับมือกับสถานการณ์หรือว่าความเปลี่ยนแปลงบนโลกนี้อย่างแน่นอนฉะนั้นอ่ะเรามาจับมือไปพร้อมกันดีกว่าว่าเราจะสามารถเดินสู้ความร้อนไปได้มากแค่ไหนขออนุญาตพักเบรกสักครู่ด้วยเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่เบสนะจ๊ะ
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจAttitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของCar Forecastเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของCar Forecastเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยCar Forecastสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุ่งศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungsriautoหรือโทร0432094000กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: Development Group
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให
0: ้นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่Best Radio, Best Station.

ร้อยเรียบร้อยอะไรหมดเวลาในเบรกนี้แล้วแหละเข้ามาในเบรกนี้นะคะก่อนที่จะไปพบข่าวที่น่าสนใจอีกคุณแอสบอกว่าเมื่อกี้นี้ดีใจจังเลยประเทศไทยไม่ติดอันดับเสี่ยงในวิกฤตซูเปอร์เอลนีโญนะคะที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดได้ออกมาเตือนเอาไว้นะคะก็อย่างไรก็ตามแค่เราไม่ติด20อันดับของเขาเราก็เราจะแย่อยู่แล้วคือถ้ามองว่าแม้ไม่ได้ติดอันดับ20คือมันไม่ได้มหันตภัยขนาดนั้นหนูแต่ว่าเขาติดอันดับนี้คือน่ากลัวมากๆเลยว่ามันจะแบบคือมันไฟลุกเลยนะคือมันร้อนเหมือนไฟลุกอ่ะเห็นภาพตามข่าวเป็นแบบนั้นนะแล้วถ้าดูเมืองไทยเราสิคือเราไม่ร้อนแบบไฟลุกแต่ว่าเราร้อนเหมือนแบบเราซ้อมเราจะกลับไปอยู่นี่ก็เธอตรงนี้มันคือมาห้อนแทนเฮ้อมันแต่ละวี่แต่ละวันแต่ละเดย์ที่ชีวิตมันจะอยู่กันได้ยังไงนี่หายใจเข้าก็มีแต่พ่นออกเป็นลมร้อนลมร้อนแล้วเนี่ยร้อนจริง oh, แต่ก็ค่อยๆปรับกันไปเนาะแต่อย่างที่ว่าค่ะว่าอย่างที่ข่าวที่อ่านไปนะว่ามันจะมีการเปลี่ยนถึง2องศาเซลเซียสดูเหมือนว่ามันจะไม่เยอะแต่2องศาเซลเซียสคือมันเป็นปริมาณที่มันมีผลกระทบนอกเหนือจากความร้อนที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนอะไรที่แปรปรวนได้เลยนะแอบคิดแล้วว่าโอ้มันจะอะไรขนาดนี้ก่อนที่เราจะไปเรื่องราวต่อไปนะคะพาคุณไปที่งานนี้กับแม่ Manufacturing Expo 2026สำหรับท่านใดนะคะที่มีความสนใจในเรื่องของนวัตกรรมที่เกี่ยวกับพลาสติกที่เกี่ยวกับการผลิตอุตสาหกรรมงานนี้จะเป็นการรวบรวมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ครบครันที่สุดในอาเซียนเลยไม่ว่าจะเป็นงานแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมเครือพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติทั้งหมดทั้งมวลผู้ที่เป็นผู้บริหารจัดการโรงงานแล้วก็อาคารน่าสนใจกับงานนี้มากๆเพราะว่ามันจะไปต่อยอดธุรกิจของคุณให้เติบโตขึ้นไปแน่นอนเรื่องราวของนวัตกรรมต่างๆมันไปอย่างรวดเร็วในแต่ละปีแต่ละปีเครื่องจักรทั้งเครื่องกลทั้งฝีไม้ลายมือของคนเนี่ยเกี่ยวกับ AI อะไรอย่างเงี้ย AI OAI มันก็มีส่วนช่วยที่จะทำให้อุตสาหกรรมมันเติบโตไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นในงานนี้คุณจะได้พบกับสินค้ากว่า 2,000 แบรนด์แล้วก็30ประเทศที่ไบเทคบางนาค่ะจัดขึ้นวันที่17ถึง20มิถุนายนนี้อ้าวก็พรุ่งนี้สินะพรุ่งนี้แล้วนะคะลงทะเบียนล่วงหน้าคุณก็จะได้เข้าไปชมฟรีแต่ถ้าเกิดว่าจะไปชมในงานก็ไปหน้างานนี้ต้องเสียตังค์500บาทนะแต่ก็คุ้มค่าแหละแต่ถ้าเกิดไม่อยากเสียเลย www.manufacturing-expo.com 026867222 026867222หรือเข้าไปในเว็บไซต์นั้นนะคะจัดโดย RX Bytech ค่ะ

0: ีเวลาอีกประมาณ5นาทีสำหรับเวลาที่จะพาทุกท่านไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันใน10โมงเช้าวันนี้วันที่16เมษวัน16เมษายน16มิถุนายนค่ะหลายคนบอกว่าถูกลอตเตอรี่หรือเปล่านะวันนี้บางคนก็ลุ้นกันใหญ่เลยนะบอกว่าเลขจะออกไหมที่ตัวเองซื้อมาตอนนี้หลายคนก็ไประดมดูแล้วว่าในแต่ละสำนักเนี่ยออกเลขอะไรออกมาบ้างและหน้าเว็บหลายๆเว็บนี่ก็ออกมาเป็นความชื่นชอบนะคะเรื่องของตัวเลขวันนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยโชคดีแหละมีชัยคือถ้าถูกกันได้ทั่วเมืองแล้วเป็นผู้ที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1พร้อมกันหมดนี่จะได้มั้ยก็คงจะยากอยู่นะหลายสำนักก็แบบออกมาเพื่อที่จะแบบให้คนวัดดวงกันนะว่าเราจะมีโอกาสได้หรือเปล่าสำหรับรางวัลใหญ่ๆอะไรคนที่ถูกลอตเตอรี่ก็ถือได้ว่าเป็นโชคลาภอันใหญ่ยิ่งเลยในชีวิตเนี่ยนะว่าอย่างนั้นเลยเพราะว่าแน่คนคนนึงจะมาถูกลอตเตอรี่ได้แบบรางวัลใหญ่ๆเนี่ยมันต้องโชคดีสุดๆจริงๆแต่ก็มีหลายคนที่เขาโชคดีแล้วเนาะแต่ก็มีอีกหลายอีกหลายล้านคนที่ยังไม่ถูกลอตเตอรี่ยังรอที่จะถูกลอตเตอรี่อยู่นะคะแบ่งปันกันมาบ้างอะไรอย่างนั้นแต่สำหรับข่าวนี้ค่ะข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวที่น่าสนใจเป็นข่าวที่ไม่รู้ว่าจะได้อะไรจากข่าวนี้ไหมแต่เชื่อว่ามันอาจจะเป็นอีกเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งก็ได้ที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะสำหรับคนที่ถูกหวยหรือว่าถูกลอตเตอรี่แล้วนี่เรียบร้อยเขากลายเป็นคนรวยหรือว่าเป็นมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐินีในพริบตาเดียวไม่กี่นาทีข้ามวันข้ามคืนกลายเป็นคนรวยมีสตุ้งสตางค์ไปเนี่ยชีวิตเขาจะถูกผันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเราก็ไม่รู้ก่อนแล้วเขาหรอกเพราะว่าเราอยู่คนละบ้านแต่ว่าข่าวนี้ค่ะน่าสนใจที่หนุ่มถูกหวย40ล้านลาออกไปเป็นคนรวยผ่านไป2เดือนเสียใจอยากใช้ชีวิตแบบเดิมหนุ่มถูกหวย40ล้านผ่านไปไม่ถึง2เดือนป่วยหนักเสียใจอยากกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมเดือนกรกฎาคมปี2025ชายชาวอังกฤษที่ทำงานขับรถโฟล์คดิฟกลายเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนหลังถูกรางวัลลอตเตอรี่ขูดมูลค่า1ล้านปอนด์หรือประมาณ 40.96 ล้านบาทการรวยครั้งใหญ่ทำให้เขาลาออกจากงานซื้อรถหรูให้ตัวเองและแม่พร้อมจองตั๋วไปเที่ยวเกาะต่างประเทศเพื่อใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แต่หลังจากปาร์ตี้ต่อเนื่องนาน8สัปดาห์เขากลับถูกส่งโรงพยาบาลฉุกเฉินด้วยภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดเกือบเอาชีวิตไม่รอดตามรายงานของ BBC ชาววัย39ปีอดัมโลเปสจากหมู่บ้านเมชิโชใน Caldinos Frog ซื้อสลากขูดราคา5ปอนด์ประมาณ205บาทที่ร้านใกล้บ้านและถูกรางวัลที่1รางวัลใหญ่1ล้านปอนด์ก่อนหน้าบัญชีธนาคารของเขามีเงินเพียง 12.4 ปอนด์หรือประมาณ508บาทชีวิตเปลี่ยนทันทีหลังถูกรางวัลโลเปสกล่าวว่าผมไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับผมเขาต้องใช้เวลาพักใจก่อนจะแจ้งข่าวดีให้แม่ฟังพร้อมแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับสนุกสนานกับชีวิตส่วนหนึ่งตอบแทนคนที่รักและส่วนที่เหลือเก็บไว้ใช้ในอนาคตหลังจากถูกลอตเตอรี่โลเปสลาออกจากงานขายโฟล์คดิฟซื้อแรนด์โรเวอร์รุ่นสปอร์ตให้ตัวเองและแลนด์โรเวอร์ให้กับแม่จากนั้นจองตั๋วไปเที่ยวเกาะบาบาโดสเพื่อพักผ่อนแบบหรูหรามันทำให้ชีวิตผมได้ใช้ชีวิตแบบไม่เคยสัมผัสมาก่อนผลกระทบจากปาร์ตี้ต่อเนื่องแต่หลังจากปาร์ตี้และงานเลี้ยงต่อเนื่องนาน8สัปดาห์ปัญหาชีวิตสุขภาพก็เกิดขึ้นกับโลเปสซึ่งมีน้ำหนักเกินเดิมอยู่แล้วประมาณ3สัปดาห์ก่อนผมมีลิ่มเลือดที่ขาแล้วลุกลามไปถึงปอดผมเดินไม่ได้หายใจไม่ได้ผมโทรเรียกรถพยาบาลแล้วถูกเข็นขึ้นรถความทรงจำที่น่าตกใจที่สุดคือการนอนอยู่ในรถ
1: พยาบาลอย่างไร้ทางช่วยเหลือพร้อมเสียงไซเรนดังต่อเนื่องโลเปสเล่าวันที่10กันยายนโลเปสถูกส่งเข้า Norfolk and Norwich University Hospital ด้วยภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดปอดทั้งสองข้างเขาต้องรับการรักษาฉุกเฉินและอยู่โรงพยาบาล8วันครึ่งก่อนพ้นอันตรายและต้องติดตามอาการต่อเนื่อง 6-9 เดือนโลเปสกล่าวว่าหลังจากนั้นผมรู้สึกเหมือนถูกชะตาชีวิตเตะเข้ากันแรงๆไม่บอกคุณจะมีเงิน1ล้าน100ล้านหรือ1ล้านล้านเมื่อคุณนอนอยู่ในโรงพยาบาลรถโรงพยาบาลสิ่งเหล่านั้นไม่สำคัญเลยเขายังเผยว่าการเข้ารักษาฉุกเฉินสร้างความกังวลให้ครอบครัวโดยเฉพาะแม่และเขาและเสียใจที่ลาออกจากงานชีวิตและกิจวัตรของผมสับสนวุ่นวายไปหมดไม่เหมือนชีวิตเดิมของผมเลยปัจจุบันโลเปสมุ่งพักฟื้นร่างกายให้แข็งแรงพร้อมฟื้นคืนจิตใจกลับสู่ตัวตนเดิมอย่างสมบูรณ์นี่คือมันเรื่องแปลกนะคะที่คนที่ถูกลอตเตอรี่40ล้านแต่อยากกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมนะเพราะว่าใช้ชีวิตผิดรูปแบบไปหลังจากที่ได้รางวัลที่1มากับเปลี่ยนไปใช้ชีวิตที่หรูหรามั่งคั่งฟู่ฟ้าจนลืมที่จะกลับมาดูแลร่างกายของตัวเองดังที่เคยเป็นนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะต่อให้คุณเนี่ยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แล้วแม้ว่าวันนี้คุณอาจจะไม่ได้ถูกลอตเตอรี่ก็ตามนะเพราะว่าการดูแลรักษาสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและใช้ชีวิตแม้ว่าจะมีความสุขในทุกวันแต่ไม่ใช่ทำร้ายร่างกายและจิตใจของตัวเองนะคะและนี่คือข่าวจากต่างประเทศที่ดีเจโบหยิบเลือกมาให้คุณผู้ฟังกัน10นาฬิกา2นาทีขอส่งทุกท่านเข้าสู่ข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่นี่ค่ะ
2: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
3: ครูเกษียณพร้อมใจแต่งชุดดำไว้ทุกที่จังหวัดกาฬสินธุ์ชมรมครูไทยวัยเกษียณจังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมครูสดใสวัยเกษียณและอุ่นใจวัยเกษียณภายในงานครูผู้เกษียณอายุราชการไปแล้วพร้อมใจใส่ชุดดำไว้ทุกมาร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพและกีฬาและนันทนาการในช่วงการแสดงความอาลัยและรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
2: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
4: ทักสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
6: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม2569ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
7: Food Expo ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
7: ฟังอีกครั้งนะคะ900
9: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: โกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: เช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: Best FM 89 เพลงเพราะ Feel Good

0: Best FM 89
1: Yo Konkan City ฟังให้ดีนี่คือคลื่นของคนแฮปปี้
2: ข้อความจากหน้าเว็บนะคะคุณธเนศบอกว่าสวัสดีครับดีเจบอบขอเพลงบลาบลาบลาของ Emplace ด้วยขอบคุณมากครับเปิดแล้วเรียบร้อยนะคะหวังว่าคุณธเนศคงจะได้ลุกขึ้นมาเต้นตามเพลงที่ขอเอาไว้นะคะและแล้วเวลาก็ค่อยๆเดินทางแบบเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะตอนนี้10โมง25นาทีแล้วเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงสำหรับการอยู่กับดีเจบาโบพร้อมกับผู้สนับสนุนของเราในเบรกนี้นะคะพาคุณไปที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นค่ะสถานที่พร้อมจะตอบโจทย์การจัดงานของคุณในทุกประเภทและก็ทุกขนาดเลยไม่ว่าจะเป็นงานประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมดนตรีที่นี่พร้อมที่จะสร้างความประทับใจให้กับทุกคนด้วยทีมงานความเป็นมืออาชีพนะคะสนับสนุนงานของคุณในทุกขั้นตอนมาสัมผัสความสำเร็จที่ไคส์ขอนแก่นได้0953719554มาค้นพบนิยามสุดหรูของการอยู่อาศัยกับโครงการเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39ได้นะคะพบบ้านสร้างใหม่สไตล์โมเดิร์นมาเจสติกหรูลงตัวครบทุกฟังก์ชันพร้อมกับประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยแบบบ้านดีไซน์ใหม่ที่ได้รับรางวัลบ้านประหยัดพลังเบอร์5จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยความโดดเด่นของเขาคือคุณภาพปลอดภัยร่มรื่นและวัสดุเกรดพรีเมียมรองรับทุกเจเนเรชันพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ใครที่สนใจนะคะในทำเลตรงนี้ติดสวนสวยอังกฤษค่ะเพื่อนบ้านดีแบบไม่ต้องลุ้นเลยนะคะมีห้องนอนด้านล่างมีครัวไทยแล้วก็โรงจอดรถแล้วก็ห้องเก็บของขนาดใหญ่ด้วยราคาปกติ 4.4 ล้านบาทตอนนี้เหลือเพียง 3.99 ล้านบาทเท่านั้นพิเศษนะคะตอนนี้ฟรีโอน0บาทไม่อยากพลาดดีลที่ดีที่สุด0834366643 0834366643 SILENEO เลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์นะครับและกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมค่ะทรีทเมนต์ผมที่ถูกและดีนะคะในซองสีน้ำเงินที่ขายมาแล้วกว่า300ล้านซองผสานจากสกัดธรรมชาติเคราตินรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันนะคะหาซื้อได้ที่ร้านค้าทั่วไปวิธีการใช้สระผมเสร็จแล้วเอากรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ไปหมัก 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดเท่านั้นค่ะความนุ่มสลวยราวกับทำสปาจะอยู่ในเส้นผมของคุณและสำหรับแชมพูสีแดงนะคะเป็นแชมพูสูตรพิเศษใหม่ของกรีนไบโอที่จะช่วยลดปัญหาของอาการผมที่ร่วงอาการที่คันหนังศีรษะผมบางก็จะกลับฟื้นคืนความชุ่มชื้นและก็ทำความสะอาดอย่างล้ำลึกกับหนังศีรษะของคุณได้ค่ะ Green Bio Super Treatment Cream

0: ก่อนจะพาทุกท่านไปพักเบรกโฆษณานะคะมีเรื่องที่น่าสนใจที่เป็นเรื่องเราที่สร้างรอยยิ้มให้กับเราก็เป็นเรื่องแปลกแต่ว่าไม่ได้แปลกในไทยหรือจะแปลกก็ไม่รู้แต่ว่าเขาว่ากันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกในประเทศญี่ปุ่นค่ะของจากไทยกลายเป็นไวรัลแปลกในญี่ปุ่นคอมเมนต์เอ็นดูสัมผัสถึงความอบอุ่นถุงพลาสติกจากไทยกลายเป็นไวรัลในญี่ปุ่นสุดแปลกในสายตาต่างชาติแต่ให้ความรู้สึกอบอุ่นสุดๆหลายคนวิเคราะห์กลยุทธ์การขายรอบหน้ากลับมาถูกร้านแน่ในขณะที่หลายๆสิ่งจากไทยกลายมาเป็นไวรัลในหมู่ชนต่างชาติล่าสุด15มิถุนายน2569โพสต์เกี่ยวกับประเทศไทยผู้ที่ใช้ X จิโก้คูดิล่าก็ได้กลายเป็นไวรัลกว่า 700,000 วิวในชุมชนออนไลน์ของญี่ปุ่นเมื่อแอคเคาท์ดังกล่าวได้โพสต์ภาพถุงพลาสติกที่ได้จากร้านค้าแห่งหนึ่งของไทยพร้อมระบุว่าถึงพลาสติกของไทยบางทีน่าจะพิมพ์รูปครอบครัวที่เปิดร้านโดยพบว่าถุงดังกล่าวมีการพิมพ์ลายระบุรายละเอียดทั้งชื่อร้านเจริญสุขเบอร์โทรศัพท์สินค้าเด่นที่ตั้งแต่ที่สะดุดตามากที่สุดก็คือรูปคนบนถุงที่มากันทั้งครอบครัวทั้งพ่อแม่ลูกและญาติผู้ใหญ่จนสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่พบเห็นงานนี้ทำเอาชาวเน็ตญี่ปุ่นต่างประหลาดใจในขณะที่มองว่าเป็นเรื่องค่อนข้างแปลกเพราะไม่ค่อยพบเห็นแต่ก็มองว่าน่ารักในเวลาเดียวกันเป็นภาพธุรกิจครอบครัวที่ทำให้อบอุ่นใจบางคนยังชี้ว่าการที่ได้เห็นหน้าเจ้าของร้านแบบนี้ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเข้าถึงได้ง่ายและหวังว่าจะได้อะไรแบบนี้ในญี่ปุ่นเช่นกันบางคนยังบอกเลยว่าถ้าเปิดร้านก็อยากจะทำแบบนี้บ้างและมองว่าสะท้อนถึงความจริงใจของทางร้านตอกย้ำความเป็นธุรกิจของครอบครัวขณะเดียวกันหลายๆคอมเมนต์ยังวิเคราะห์ในเรื่องของกลยุทธ์การแปะหน้าบนถุงสินค้าแบบไทยๆเช่นการมีภาพอยู่คือพิสูจน์ได้ว่าอร่อยแน่ภาพนี้มีไว้ดึงดูดความสนใจของลูกค้าถ้าเกิดติดใจก็คงคิดว่าครั้งหน้าจะได้กลับมาซื้อถูกร้านมีแต่ร้านดังนะที่มีรูปแบบนี้นี่คือการสื่อสารว่าเราทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และมั่นใจจนสามารถโชว์หน้าและรูปครอบครัวเราได้อย่างภาคภูมิใจให้ความรู้สึกเหมือนผักที่สามารถเห็นหน้าคนปลูกได้ของญี่ปุ่นแค่ดูรูปก็อยากให้กำลังใจแล้วนี่คือเรื่องราวนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในประเทศญี่ปุ่นก็สร้างภาพให้เราได้เห็นถึงความอบอุ่นใจสำหรับการโฆษณาแบบนี
1: ้ SFM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปสีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปสีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปสีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปสีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุ๊ปสีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์@กรุ๊ปสีออโต้หรือ ือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
1: เลิศ
3: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

ล้วนะคะเพลงที่ทุกคนขอมาแล้วก็อาจจะมีใครที่ยังไม่ได้ฟังนะคะแต่ว่าเวลาน่าจะหมดแล้วเราสุขอาสาก็แล้วกันจะไปเติมเพลงแบบฟรีๆแล้วก็สามารถเพิ่มพลังแล้วก็เวลาไปได้อีกเยอะๆเลยท้ายนี้นะคะสำหรับเบรกสุดท้ายสำหรับวันนี้ที่เบสวันที่16เดือน6นี่ที่จะให้ทุกคนได้มีความสุขกันนะคะเพราะว่าไปเตรียมตัวรับโชครับราบกันดีกว่า

และนี่นะคะขอบคุณสำหรับโครงการของสุภาลัยค่ะสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตใกล้กับสีจันทร์แน่นอนถนนสีจันทร์เชื่อมต่อติดเลยทีเดียวนะคะที่นี่มีสโมสรมีสระว่ายน้ำเป็นโครงการที่มีฟิตเนสค่ะแล้วก็มีสวนขนาดใหญ่3สวนอยู่ในโครงการของเขานะคะความโดดเด่นที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นความแบบกลิ่นอายสไตล์ยุโรปใครที่สนใจนะคะเข้าไปชมได้สำหรับบ้านจริงๆที่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนะคะซึ่งราคาเริ่มต้นในการจะเป็นเจ้าของบ้านของเขานะคะอยู่ที่ 3.29 ล้านบาทถึง16ล้านบาทนะคะสามารถที่จะเข้าไปค้นคลิกหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สุภาลัยขอนแก่นในแฟนเพจ Facebook และ1720สำหรับเบอร์โทรนี้ซึ่งจำได้ง่ายมากๆเลยพักไป Attitude Clinic ค่ะคลินิกที่เต็มไปด้วยความสบายใจเมื่อไหร่ที่ก้าวเข้าไปนะคะเริ่มต้นกับการสบายใจเอาไว้ก่อนเลยที่นี่ออกแบบแบบนี้ค่ะให้คุณได้รับความสบายใจและเป็นสิ่งที่เห็นว่าลูกค้าทุกคนสมควรที่จะได้รับความสบายใจในทุกครั้งที่ไปใช้บริการมากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำอีกนะคะนั่นคือความสบายใจที่เขาอยากจะมอบให้มาพบกับความรู้สึกดีๆที่ทางคลินิกอยากจะมอบให้ได้ที่ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพรู้จักเพิ่มเติมได้ที่ Attitude Clinic ภาษาอังกฤษตามติดด้วยขอนแก่นเป็นภาษาไทยค่ะและหากคุณอยากจะทำอพาร์ตเมนต์หรือว่าหอพักนะคะก็คือมีพื้นที่ดินและอยากจะสร้างคอนโดอยากจะสร้างอพาร์ตเมนต์อยากจะสร้างหอพักให้นึกถึงธนากุล Development Group ที่นี่เป็นบริษัทรับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนด้วยแล้วก็สามารถที่จะให้คุณได้เช็คในส่วนของฝีไม้ลายมือของเขาในทุกๆโครงการของเขาเลยและสำหรับธนากุล Development Group นะคะใครที่อยากจะมามอบความไว้วางใจของเขาเนี่ยจริงๆตรงไปได้ที่ถนนมิตรภาพเยื้องๆกับเซ็นทรัลขอนแก่นเลยหากคุณมีพื้นที่ดินว่างเปล่าแล้วมาปรึกษาเขาเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนคุณสามารถทำกำไรได้วิธีการที่จะคืนทุนได้ไวที่สุดคุณจะได้กำไรสูงที่สุดอย่างไรนะคะเขามีนักวิเคราะห์ผลตอบแทนให้คำปรึกษาตลอดในทุกๆการเริ่มต้นของคุณเลยนะคะมีวิศวกรมีสถาปนิกซึ่งสามารถจะสร้างอาคารให้กับคุณได้แบบที่แข็งแรงและคงทนอย่างที่บอกนะคะว่าอาคารสูงตึกใหญ่โตนี่ต้องได้รับการอนุญาตก่อนนะคะที่จะได้ก่อสร้างฉะนั้นให้ธนากุล Development Group ดูแลให้กับคุณไปเลยนะคะ0908965556ค่ะ0908965556อยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group ค่ะ

มาตื่นเต้นกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้วันนี้เราจะขออนุญาตถูกหวยกันหรือเปล่าอยากจะเป็นคนสวยแล้วรวยมากสักทีคนหล่อแล้วรวยมากด้วยไม่ได้หวังอะไรมากเลยขอแค่รางวัลที่หนึ่งคุณคุงอาบอกว่าถึงกีฬาไม่ค่อยเอาไหนแต่ที่ไม่แพ้ใครคือเลขวิ่งครับส่วนคุณทะเลบอกว่าถึงโอกาสจะถูกหวยนี่มันจะน้อยแต่ก็เต็มร้อยเสมอนะครับเต็มที่เลยคุณอาสุนมวันล่ะคะคุณนี่อยู่ในสายนี้ไหมเพราะว่าไม่น่าจะใช่เลยไม่ได้สายแบบพวกรวยเบอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่น่าจะใช่คุณคุมาเลยเงียบไปตั้งแต่เช้าไม่พิมพ์อะไรเลยมัวแต่นั่งหาเลขอยู่ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดซื้อเลขอะไรดีจัดไปแล้วเย็นนี้12ล้านนี่เจอกันถ้าคุณถูก12ล้านคุณต้องเลี้ยงหมูกระทะดีเจวอลแล้วล่ะอุ้ยเอาสิเลี้ยงแค่หมูกระทะเลยบออยากได้หมูที่เป็นแบบหมูที่มาเป็นทั้งคอกจะกินยังไงให้หมดเลี้ยงทุกคนไงไม่ได้อิ่มอร่อยคนเดียวหรือว่าคุณจะอยากเลี้ยงโบคนเดียวก็แบ่งเป็นหลายๆวันก็ถ้าอย่างนั้นโบยิ่งชอบใหญ่เลยขอให้โชคดีเด้อเฮ้ยวันนี้มีเลขอะไรก็มาบอกกันหน่อยสิเธอได้เจอสำนักไหนก็มาบอกกันหน่อยดิแหมตอนนี้นี่ขาดีเจนี่อยู่ไม่สุขแล้วนะทำไมจะวิ่งออกมาจะไปไหนเตรียมตัวซ้อมเป็นเศรษฐีเฮ้ยพอซ้อมได้เป็นเศรษฐีปุ๊บบอนี่จะไปทำบุญนะอันนี้แค่คิดนะอยากให้ทำคุณคุงมาบอกว่าที่ผมเงียบๆตั้งแต่เช้านี่คือนั่งคำนวณอยู่เลยสำนักนี้อย่างนี้สำนักนี้อย่างนี้ลอตเตอรี่มันต้องมีเทคนิคในการหาเลขคุณคุงมาบอกว่าถึงทำอะไรไม่ค่อยจึ้งแต่เรื่องเก่งรางวัลที่หนึ่งตาสเลยคุณนี่หน้าตีงจริงๆเลยถ้าเพื่อนถามว่าเธอเมื่อวานนี้วันเกิดฉันจำได้หรือเปล่าเฮ้ยบ่จำดอกเอ้ยวันเกิดใครก็ไม่จำจำแม่นกับวันเกิดก็คือวันที่1กับวันที่16นี่แหละแม่นมากมาแล้ว1กับ16มาแล้วพระอาทิตย์จำแม่นคุณแอสบอกว่าครับไม่รวยเบอร์ไม่ดวงทางนี้เลยครับดีเจก็ไม่ค่อยมีดวงเรื่องทางนี้สักทีเลยอ่ะไม่ค่อยมีดวงชะตาอะไรที่แบบเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรการเสี่ยงดวงเสี่ยงทายส่วนใหญ่เนี่ยจะมีแต่

ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านตีเลขนั้นขอให้ไม่พลาดเลยรู้ไหมขอให้โอกาสมันลอยเข้าบ้านทุกคนร่ำไปขอวันนี้ให้สุขใจถูก oh my god เลขเอ้ยหมายถึงตัวเลขนะหมายถึงลอตเตอรี่อ่ะเอ้ยถึงลอตเตอรี่วันนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครค่ะคุณแอสมนวันขอบคุณคุณนุ่นตอนนี้ไปอยู่ก็ตมไปแล้วขอบคุณด้วยสำหรับพี่สกลจากนครพนมคุณคู่มาจากชลบุรีคุณภารการจากราชบุรีนะคะพี่สกลจากนครพนมครับคุณกิฟจากลพบุรีครับคุณแคนจากโคราชฮะคุณเอ็มค่ะจากนราธิวาสและขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทาง 89.0 Best Radio นะครับวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็มีโอกาสที่จะได้โดนตัวเลขกันแล้วก็ถูกเลขกันเยอะๆเอ้ยถูกลอตเตอรี่กันเยอะๆแล้วๆจริงๆผมมีเรื่องที่อยากจะแบบมาเล่าให้ฟังแหละแต่ว่าไม่เป็นไรเราเอาเรื่องนี่แหละกระแสเกี่ยวกับตัวเลขกันไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะคะ 6:30 ถึง 11:00 ที่ Bestที่นี่พรุ่งนี้วันอะไรอ่ะใจคือแบบว่ายังคิดว่าจะลาดีไหมจะลาดีไหมลาดีไหมยังหัวสมองยังอยู่ลาไม่ลาลาไม่ลาอยู่คือถ้ามาก็เจอถ้าไม่มาก็ไม่เจอไปละอ่ะเฮียว่าลีบอกไม่ถูกหัวแต่เห็นลีเจโบยิ้มได้เราก็มีความสุขแล้วดีต่อใจมากยิ้มได้ไปแล้วนะคะทุกคนวันนี้ดีเจโบก็ไปเตรียมตัวที่จะเป็นเศรษฐีกับเขาบ้างแล้วแหละนะไปดูซิว่าเราจะซื้อลอตเตอรี่ถูกสักอันบ้างหรือเปล่าวันนี้ไปแล้วนะคะขอให้โชคดีมีชัยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ Hit music belongs here on your number one station.

0: ับเรือพระดับรวนสเตชัน
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: เครื่องบินเล็กตกในสหรัฐส่งผลให้นักกระโดดร่มและนักบินรวม12คนเสียชีวิตเกิดเหตุเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กประเภทใบพัดเครื่องยนต์เดี่ยวประสบเหตุตกในรัฐมิสซูรีประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเวลาหลัง 11:00 นของวันที่14มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นทำให้ผู้โดยสารและนักบินเสียชีวิตยกลำโดยเครื่องบินลำดังกล่าวขึ้นบินจากสนามบินบัตเลอร์เมโมเรียลเพียงไม่นานก่อนประสบเหตุตกโดยบนเครื่องบินลำดังกล่าวมีนักกระโดดล่มประเภทบินพระสุภา11คนและนักบิน1คนซึ่งเสียชีวิตทั้งหมดจากคำบอกเล่าของพยานเครื่องบินลำดังกล่าวเพิ่งทะยานขึ้นบินจากสนามบินเพียงไม่นานยังไม่ทันได้แต่ระดับความสูงนักบินก็เลี้ยวซ้ายอย่างกระทันหันเหมือนพยายามลงจอดแต่เครื่องยนต์ดับหัวเครื่องบินจึงกระแทกบริเวณทุ่งนาและเกิดเพลิงไหม้ตามมาห่างจากรันเวย์ของสนามบินไปประมาณ274เมตรทั้งนี้สาเหตุเครื่องบินตกยังไม่ทราบแน่ชัดต้องทำการสอบสวนโดยละเอียดต่อไปขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
4: เจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: ต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400
6: 0432241111
5: อ่ะ
6: เป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลย

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
1: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
2: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
1: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
2: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านบ้านยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: ต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS

0: ม10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่

0: ค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
0: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10:00 น. ถึง 1:00 น.ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจAttitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
4: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Base Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Groupจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Base Radio โดย DJ ปังคุงจตุพรกฤษณรัตน์

Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungsiautoหรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศBest Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best RadioBest Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best RadioBest Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: หนึ่งซิงเกิลเพลงนี้นะครับเพลงที่มีชื่อว่าหมากเกมนี้นั่นเองนะคะทุกคนผ่านไปนะคะเป็นเพลงของพี่ๆวงอินคาเนาะเดี๋ยวตอนนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เบรกหน้ากันนะครับเรามาพูดถึงนะครับสำหรับสิ่งดีๆกันในเบรกนี้กันหน่อยดีกว่านะครับแน่นอนกับโครงการอีกหนึ่งโครงการดีๆของหมู่บ้านเลอร์นีโอเลยนะจ๊ะฝากกันไว้ด้วยนะฮะสำหรับที่โครงการเลอร์นีโอพามแอร์พอร์ตมะริหวันนั่นเองนะครับเน้นความเป็นส่วนตัวระดับพรีเมียมอยู่อาศัยแบบไม่แออัดนะครับไม่ต้องต่อเติมไม่เสียเวลาไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายบานปลายนะครับแล้วก็สามารถแบบว่ามั่นใจได้เลยนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาได้รับนะครับการการันตีบ้านประหยัดไฟเบอร์5ลดค่าไฟได้จริงนะครับเซฟเงินชัวร์เหมือนอยู่ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางนานถึง18เดือนเลยนะครับแล้วก็ยังมีคลับเฮาส์นะครับเป็นคลับเฮาส์2ชั้นสระว่ายน้ำในร่มนะครับฟิตเนสติดแอร์บนทำเลที่ตอบโจทย์คนทำงานห่างจากถนนมาริวันเพียง2นาทีโดยประมาณนะฮะพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยถึง5ระดับเลยสำหรับลูกบ้านนะครับทุกหลังในโครงการเลยนะราคาเริ่ม 3.35 ล้านบาทถึง5ล้านบาทจ้ะแล้วก็จองรับส่วนลดสูงสุด 300,000 บาทรับของทำชุดใหญ่แอร์ผ้าม่านเครื่องทำน้ำอุ่นฟรีค่าโอน0บาทด้วยนะครับ0834366643แล้วก็ LINE Official PIP Assign LENEO ได้เลยฮะแล้วก็ฝากกันไว้ต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นนั่นเองนะฮะน้องๆที่จบการศึกษาชั้นม .6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่ามาสมัครเรียนได้เลยนะฮะสอบถามเพิ่มเติมที่043นะ224111หรือ0925374400นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นมอเอกชนที่ติด1ใน5นะฮะมอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยส่วนท่านไหนนะครับอยากเรียกได้ว่าเปลี่ยนรถเป็นเงินทุนง่ายๆนะครับสินเชื่อเพื่อคนมีรถมารีไฟแนนซ์รถกับกรุงศรีออโต้คาร์ฟอร์คัสได้เลยนะครับเพราะว่าที่นี่นะฮะบอกได้เลยได้วงเงินเต็ม 100% ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.24% เท่านั้นเองอนุมัติเงินไวครับภายใน30นาทีผ่านแอปโกบายกรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนเลยนะฮะสาขาขอนแก่นอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามนะครับประตูน้ำขอนแก่นเลยโทรได้ที่043จ้ะ209400นะครับและอย่าลืมฮะอีกหนึ่งโครงการดีกับเฟสบ้านหลังรักเพื่อการเริ่มต้นหนอเรานะฮะมีบ้านสวัสดิการผ่อนแค่เดือนละ900บาทคุณก็สามารถเป็นเจ้าของทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันนะฮะกับ4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นเนาะดอนบมกุดกว้างหนองลุบนนตุ่นนะครับบ้านสำหรับทุกอาชีพเลยนะฮะมีใจให้กับเขานอกจากนี้เขายังฟรีโอนนะครับฟรีจำนองฟรีแอร์ฟรีผ้าม่านด้วยจะเต็มแบบนี้ห้ามพลาดเลยเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะครับมาได้เลยฮะ0804442555เนาะ Facebook IG แล้วก็ LINE PIM @first.house4begin ฟังข่าวแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: เฮลิคอปเตอร์ชนกันกลางอากาศในบราซิลดับ6คนรวมโอลิเวอร์ทรีศิลปินดังและกัสปี้ยูทูบเบอร์ดังเกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์2ลำชนกันกลางอากาศอย่างรุนแรงเมื่อวันที่14มิถุนายนที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต6คนในจำนวนนี้รวมถึงโอลิเวอร์ทรีศิลปินมากความสามารถชาวอเมริกันเจ้าของเพลง Life Go On ซึ่งเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงนักแสดงตลกและผู้สร้างภาพยนตร์รวมถึงกาสปาปริมดิอาสซึ่งรู้จักกันดีในนามกาสปียูทูบเบอร์แนวตลกชาวอาร์เจนตินาที่มีผู้ติดตามเกือบ3ล้านคน โดยโอลิเวอร์ทรีโดยสารบนเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการตระเวนแสดงคอนเสิร์ตในประเทศอาร์เจนตินาขณะที่กาสปาปริมดิอาสก็โดยสารมาบนเฮลิคอปเตอร์อีกลำหนึ่งหลังจากเฮลิคอปเตอร์ชนกันแล้วมีเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งตกลงไปในศูนย์จำหน่ายรถไฟฟ้าทำให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงตามมาจากแบตเตอรี่ของรถยนต์ส่วนสาเหตุการชนกันนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอน

0: Development Group
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988 The Extra
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
5: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้โหดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
3: ่อมางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงาน Expo ขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
4: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
5: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
6: ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาม
10: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: หรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222

0: ม10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10:00 น.ถึง 1:00 น.ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
2: Food Expo Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

Sun Goes Down นะครับผมเพลงจาก Lil Nas X นั่นเองนะฮะเพลงนี้เนาะแล้วก็ To See ครับ Favorite Song นะฮะรวมไปถึงนะครับก่อนหน้านั้นนะครับงานจาก Sis กับ Karani นะฮะกับ Good Thing นั่นเองนะและ1เพลงแรกนะครับในเบรกนี้Andra Dree นะครับกับ Ra Up นั่นเองนะฮะอ่ะผ่านไปหลากหลายเพลงกันเลยทีเดียวทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยก็เที่ยงกับอีก33นาทีนะครับเรามาพูดถึงนะคะสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกกันหน่อยดีกว่านะจ๊ะเป็นอีกหนึ่งคลินิกเสริมความงามดีๆที่ขอแนะนำให้ทุกคนได้มาใช้บริการกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าที่ดร.น้ำหวานคลินิกเนี่ยมีหลากหลายคอร์สเลยให้คุณได้มาใช้บริการกันอย่างคอร์สนี้ครับฟิลเลอร์นะครับทำไมต้องที่นี่นะครับเพราะว่ารีวิวประทับใจบอกต่อกันเป็นจำนวนมากเลยนะฮะแล้วก็ได้มาตรฐานคลินิกแพทย์ความงามประสบการณ์ด้านการปรับรูปหน้าผิวพรรณความงามนะครับดูแลมาแล้วมากกว่า 20,000 เคสเลยรับผลิตภัณฑ์ก็มีอย.ตามกฎหมายเปิดเผยผลิตภัณฑ์ที่ใช้เปิดกล่องต่อหน้าทุกเคสนะฮะสามารถสแกนเช็คได้ทำหัตถการเสร็จสามารถนำกล่องกลับได้เลยคนไข้มั่นใจได้เลยนะจ๊ะว่าหัตถการที่ทำนะครับของแท้แล้วก็เห็นผลอย่างแน่นอนนะฮะที่สำคัญนะอย่าลืมนะครับถ้าไปใช้บริการที่ดร.น้ำหวานคลินิกเนี่ยแจ้งได้เลยว่าฟังมาจาก Best Radio นะครับคุณจะได้รับไปเลยเนาะกับเมโสคอเรียหน้าใสฉ่ำวาวนะฮะมูลค่าถึง 2,500 บาทกันเลยทีเดียวนะและยังมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ในแฟนเพจ Facebook นะครับเซิร์ชเลยว่าดร.น้ำหวานคลินิกแล้วก็ LINE @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN ฮะและข่าวดีส่งตรงถึงน้องๆเด็ก69เลยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นนะรอบทุนการศึกษาสุดท้ายมาสร้างอนาคตนะครับที่เป็นตัวคุณสำหรับน้องๆที่จบการศึกษาชั้นม.6กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับสมัครและลงทะเบียนเรียนย้ำว่าภายใน30มิถุนายนนี้นะครับรับไปเลยทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาทจำนวนจำกัดแบบว่าไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นนะครับนะสอบถามเพิ่มเติมนะครับ043224111หรือ092534400นะครับเพราะฉะนั้นรีบเลยข่าวดีแบบนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นจัดให้จ้า

0: ธนากรDevelopment Group
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
7: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
8: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
7: นางไหนอ่ะ
8: ก็นี่ไง
9: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
7: ้เชื่อได้แน่นะ
8: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
7: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
8: อ่ะเป็นไง
7: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
10: เลย

ครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: แน่นอนนะครับเพลงนี้ได้ได้นะครับงานจากชากิล่านะครับเป็นเพลงประกอบฟีฟ่าเวิร์คคัพ2026ปีนี้ละนะฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่แสดงในงานเปิดฟุตบอลโลกปีนี้ด้วยนะครับลดมากเลยชากิล่านั่นเองนะฮะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ไม่ได้มีแค่เพลงของชากิล่าใช่ปะมี TLC ด้วยนะครับผมเนาะกับ Nose Cup นั่นเองเป็นงานเก่าของสามสาว TLC นะฮะแล้วก็ Spice Girls นะครับ Say You Be There นั่นเองนะฮะเนาะปาดผ่านไป3เพลงนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันดีกว่าในเบรกนี้นะครับแน่นอนกับที่ดีๆที่นี่เลยนะฮะอีกหนึ่งโครงการหมู่บ้านดีๆครับทุกคนแน่นอนกับสุภไรนั่นเองนะครับฝากกันไว้ด้วยนะสำหรับโครงการสุภไรแกนวิวสีจันทร์อาร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่เลยท่ามกลางกลิ่นอาร์สไตล์ยุโรปนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าจองตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นดีๆให้นะครับกับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูแถมให้ไปเลยฟรีๆส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษ3.29ล้านบาทถึง15ล้านบาทนะฮะก็มากันได้ครับหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ในแฟนเพจ Facebook นะฮะเสิร์ชเลยว่าสุภไรจังหวัดขอนแก่นแล้วก็เบอร์โทร1720จ้ะส่วนอีกหนึ่งงานดีๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้านะครับกับ Beyond Food Expo นั่นเองเปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มลาดเทคโนโลยีอนาคตนะครับแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo นะฮะพบธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียวเลยงานจะเกิดขึ้นในวันที่3นะฮะถึง5กรกฎาคมเดือนหน้านี้แล้วนะตั้งแต่10โมงเช้าถึง1ทุ่มเลยที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติคายส์ขอนแก่นนึงอีกและอาร์ติจูดคลินิกนะครับแน่นอนนะครับอีกหนึ่งคลินิกเสริมความงามที่คุณมาเมื่อไหร่แล้วคุณจะได้รับความสบายใจกลับไปทุกครั้งแน่นอนนะฮะสบายใจทุกครั้งที่ได้มาใช้บริการเนาะสบายใจทุกครั้งที่ได้พูดคุยกับพนักงานนะครับและคุณหมอสบายใจทุกครั้งนะครับที่ได้รักษาเพราะว่ามากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำแล้วเนี่ยนั่นก็คือความสบายใจที่คุณจะได้กลับไปแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากสัมผัสความรู้สึกดีๆแบบนี้มาได้เลยที่ Attitude Clinic ขอนแก่นนะครับมาปรึกษาปัญหาผิวกับคุณหมอก่อนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยนะฮะรู้จักกันเพิ่มเติมได้เลยที่ Facebook นะครับ Attitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองและแน่นอนครับทุกคนสังเกตไหมฮะว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับคนซื้อบ้านน้อยลงเนาะแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะฮะด้วยเศรษฐกิจแบบนี้คนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อนะครับทำให้เรียกได้ว่าตลาดอพาร์ตเมนต์และหอพักเนี่ยเติมโตครับส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยและแน่นอนนะครับนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำนะในวันที่เราหยุดทำงานคุณก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักนะครับปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องนะครับบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำกำไรนะจ๊ะให้คุณได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกบริษัทรับเหมาครับไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะแต่ต้องเลือกนะฮะบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือนะครับนะมีตัวตนนะครับมีผลงานการก่อสร้างจริงบริษัทที่ดีนะครับต้องส่งมอบงานตรงเวลาละไม่ทิ้งงานนะวันนี้ฮะธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปนะครับเราเนี่ยครับเรียกได้ว่ามี ระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยนะฮะแล้วก็ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนนะฮะเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีเนาะดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพครับมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะครับเพื่อให้คุณเนาะได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองนะฮะการันตีเลยด้วยผลงานการก่อสร้างนะครับที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงและสามารถตรวจสอบผลงานนี้จริงฮะทุกโครงการเลยอย่างที่บอกกันไปว่าในวันที่คนส่วนมากยังเลือกการเช่าเนาะมากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปจ้ามาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณเนาะให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าเพราะฉะนั้นติดต่อเราวันนี้พร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยนะฮะและยังมีโปรโมชั่นพิเศษดีๆอื่นๆอีกมากมายเลยคลิกเลยนะครับที่ธนากร Development Group ครับหรือโทร0908965556นะครับอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนเนาะต้องธนากร Development Group เลยบ่ายโมงหนึ่งนาทีจ้าฟังข่าวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาฮะ
0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: กลุ่มเข้มนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเข้มด่านตรวจพืชและด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเดินหน้าปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและสกัดการสวมสิทธิสินค้าโดยเฉพาะทุเรียนและผลไม้ส่งออกที่มีมูลค่าผ่านด่านสุวรรณภูมิปีที่ผ่านมากว่า 23,900 ล้านบาทโดยเฉพาะชุดเฉพาะกิจราภิรุณบูรณาการ4หน่วยงานทั้งกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงและมกอช.ปิดช่องโหว่การลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายอย่างเป็นระบบผลงานปีงบประมาณ 2,569 ดำเนินคดีแล้ว14คดีตรวจพบศัตรูพืชกักกัน28รายการยึดสินค้าผิดกฎหมายอีกกว่า50รายการกระทรวงเกษตรประกาศชัดไม่รับเคลียร์ไม่ปล่อยผ่านพร้อมเพิ่มความเข้มงวดอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องเกษตรกรไทยและรักษาความเชื่อมั่นในตลาดโลกขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่นBest FM 89
3: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: นต์กรุ๊ป
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เล
2: ิ
5: ศ
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
8: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
9: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
10: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
9: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
10: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
11: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์ซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
0: ใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อม
5: อย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
12: BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime Lake View บึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกLearnio
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
5: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: โกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
2: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10:00 นถึง 1:00 นที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
3: Food Expo Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: หนึ่งเพลงจากสาวๆจากอินโดนีเซียนะฮะโนน่านะครับกับโรลบิชนั่นเองนะฮะแล้วก็รวมไปถึงนะครับ Watch My Name จากริฮานาแล้วก็เพลงใหม่จากทีน่าชีครับกับ Too Easy ครับแล้วก็ Thank You Nick จากอารินาการดีนะครับแล้วก็วานเกยตื้นหนอจากหนุ่มหล่อคนนี้นะฮะกันนั่นเองอ่ะผ่านไปหลากหลายเพลงเลยทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงสถานที่จัดงานดีๆต้องที่นี่เลยศูนย์ประชุมรัฐแสดงสินค้านานาชาติคอสขอนแก่นนะครับที่นี่เนี่ยเรียกว่าตอบโจทย์การจัดงานนะครับทุกประเภทแล้วก็ทุกขนาดกันเลยนะอย่างเช่นนะการจัดประชุมนะครับงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์หรือการแข่งขันกีฬานะฮะคายเนี่ยสามารถเนรมิตจัดให้คุณได้เลยเพราะว่าเราเนี่ยครับคือพันธมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลและสนับสนุนการจัดงานของคุณในทุกๆขั้นตอนเลยด้วยทีมงานมืออาชีพครับประสบการณ์ยาวนานและบริการที่ครบครันเลยพร้อมสร้างประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกคนนะครับมาร่วมสัมผัสความสำเร็จกับคาสได้เลยนะฮะติดต่อได้เบอร์นี้นะโทรได้ที่095ครับ3719554นั่นเองนะฮะบอกได้เลยว่าขาย success for all โอเคจ้าทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปบีกกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้านะฮะกลับมาฟังเพลงกันต่อบีกหน้าเดี๋ยวเป็นเพลงช้ากันบ้างเนาะเพลงนี้พาทุกคนเดนส์กันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงช้าพร้อมๆกันจ้า
1: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลย

0: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แค
2: สถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคสเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคสสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
3: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมาท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
0: ่กรุ๊ปเสือโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนิโ
1: อ Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: Best FM 89
3: Best FM 89
2: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: หนึ่งเพลงนี้นะครับจากน้องชาชานั่นเองฉันจะเคียงข้างเธอนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับหนึ่งเพลงพอๆจาก Cheese Boy นะครับผมเพลงนี้ชื่อว่า Valentina นั่นเองพร้อมมากๆเลยแล้วก็รักใช่ไหมนะครับงานจากพี่อานทิติมานะครับหนอแล้วก็รวมไปถึงสัมผัสรักนะครับจากน้องโบกี้ไลออนนะฮะแล้วก็เธอใช่ไหมนะครับงานจากพี่พิมซาซานั่นเองนะหลากหลายเพลงพอกันเลยทุกคนแต่ตอนนี้นะจ๊ะมาพูดถึงข่าวดีกับน้องๆเด็ก69กันหน่อยดีกว่าเพราะว่ามหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นนะครับถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ติด1ใน5นะครับมอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยรอบทุนการศึกษาสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับน้องๆเด็ก69ครับมาสร้างอนาคตที่เป็นตัวคุณกันดีกว่านะน้องๆที่เรียกได้ว่าจบการศึกษาชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับมาสมัครภายใน30มิถุนายนนี้นะรับไปเลยทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาทนะครับโดยไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นติดต่อเลย043-224-111หรือ092-537-4400นะฮะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะจ๊ะมาได้เลยที่นี่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นจ้าและอย่าลืมนะครับท่านไหนกำลังมองหาประกันภัยรถยนต์ดีๆนะฮะที่นี่เลยกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นั่นเองนะฮะเรียกได้ว่ากรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันเบี้ยเซฟๆนะครับหลักร้อยเท่านั้นเองผ่อนสบายเบี้ยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจแถมยังผ่อนได้จ่ายสบายเลือกได้ทั้งผ่อนสดนะครับเป็นเงินสดก็ได้หรือว่าจะชำระผ่านบัตรเครดิตก็ได้เนี่ยหาเพราะฉะนั้นมาเลยซื้อเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้ที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้ครับหรือโทร043-209-400เนาะส่วนสาขาขอนแก่นนะจ๊ะมาได้เลยที่ตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสครับฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองโอเคนะฮะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะจ๊ะบ่าย 2:02 นฮะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกับปังต่อที่นี่ Best Radio จ้า
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ร่วมถวายน้ำสงฆ์แสดงความอาลัยที่พระมหาธาตุแก่นครอนุสรณ์วัดหนองแวงพระอารามหลวงประสงค์นิกรเข้าไปในสถานที่จัดงานถวายน้ำสงฆ์เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชราราชธิดาท่ามกลางความโศกเศร้าอย่างเช่นคุณป้าสุกัญญาชาวจังหวัดชลบุรีเดินทางมาพร้อมครอบครัวเพื่อส่งหลานเข้าเรียนในจังหวัดขอนแก่นได้มีการแวะกราบพระก่อนเดินทางกลับได้เข้ามากราบพระรูปและถวายน้ำสงฆ์เบื้องหน้าพระรูปของพระองค์คุณป้ากล่าวว่าใจหายเพราะเห็นพระจริยวัตรที่งดงามของพระองค์ตั้งแต่เล็กและติดตามข่าวพระราชกรณียกิจและการทรงงานของพระองค์มาโดยตลอดขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดารินสีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่นBest FM 89 Best FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: กุล Development Group
1: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัด

0: ของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4beginning
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900

0: กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
4: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
5: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
4: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
5: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวั่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลุกลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจัดสุภาพ
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
8: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
10: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
11: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
12: ดียังไงหรอ
9: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
9: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
13: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องวางต
14: ่อเตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
15: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10 โมงถึง 1 ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
16: Best Radio เคลื่อนฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง 10

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
9: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
10: ถูกเสมอ
9: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
12: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
13: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
12: ่อนไขก่อนต
11: ัดสินใจทำประกันหรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ซิงเกิลค่ะเอิร์ธภัทรวีนะคะสวัสดีทักทายเนาะสำหรับวันอังคารเบิกบานใจเบิกบานหรือเปล่าไม่แน่ใจสำหรับผลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดนี้มันไม่มีเลขจะออกแล้วหรือว่าอะไรยังไงแต่ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะถ้าสมมติว่าคุณเลิฟเลข8448ในงวดนี้ก็เรียกได้ว่าได้ทั้งขึ้นได้ทั้งร่องผลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16 มิถุนายนเลขท้าย2ตัวนะจ๊ะ48รางวัลที่1 287 184เป็นแต่สร้างแผลมันบ่มีแนวออกละติอุ๊ยแบ่งให้แน่เห็นว่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะแสดงความยินดีด้วยนะคะคนที่เลิฟเลขนะ8448นะจ๊ะงวดนี้ก็คงจะเรียกได้ว่าโชคดีเนาะเป็นเทน้ำเทท่าแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้ซื้อใต้ดินก็อาจจะเขาเรียกว่าอดนิดนึงเราก็ต้องมีการแหวกเป็นอันเดอร์กราวน์เนาะถึงจะได้บนล่างนะจ๊ะมาค่ะเดี๋ยววันนี้ฟังเพลงกันนะคะวันนี้ครึ้มๆเนาะบางพื้นที่ก็มีฝนตกกันมาก่อนหน้านี้ตัวเมืองตอนนี้ยังไม่ตกนะจ๊ะครึ้มๆมาไม่เป็นไรจะเสียสลับปักตะไคร้ให้แล้วเดี๋ยวรอดูผลเลยไม่เกิน2ชั่วโมงน้ำท่วมแน่นอน ไม่ได้ดีขึ้นคุณพัฒนายบอกว่าซื้อหวยก็ไม่ถูกเนาะเลขกับว่าถูกแมนมันเป็นเลขที่โดยส่วนตัวก็ไม่ได้ชอบเนาะบางคนก็อาจจะชอบเนาะอาจจะเป็นเลขทะเบียนเลขที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยส่วนตัวไม่ได้ชอบเลขนี้ไม่ได้อยู่ในสารระบบความคิดนะ4884ก็เลยว่าได้เฮนำเขาวันนี้ขอเพลง Congratulations Post Malone เนาะเพลงเดียวกับเมื่อวานได้เลยส่วนน้องมายสวัสดีวันอังคารพี่ปุ๋ยสวยแบบดอกทิวลิปเนาะเป็นจังใดถือว่าสวยไหมถ้าว่าดอกทิวลิปนี่จัดว่าสวยเนาะถ้าสมมติว่าเป็นดอกหน้าวัวอันนี้นี่น่าจะต้องเคลียร์กันยาวแล้วล่ะวันนี้ขอเพลงซิงเกิลใหม่ของวงบาสนะชื่อเพลงว่าดีใจที่ไม่มีเธออ้าวไม่ได้ดีใจที่มีเราหรอนี่ดีใจที่ไม่มีเธอว่างี้โอเคงั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขออนุญาตส่งยูรีเควสกันก่อนเลย
1: Your music, your request

ซิงเกิลโพสต์มาโลนนะจ๊ะ congratulation เนาะ your request นะคะคุณพัฒนัยต้องรีบเปิดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าไม่เปิดเพลงให้ไวนี่เดี๋ยวโดนตบหัวนะจ๊ะช่วงนี้กระแสโดนตบหัวค่อนข้างจะมาแรงดีเจก็มีความย่งความย่านสักนิดหนึ่งสิเปิด Happy Birthday วันนี้คนกำลังเต้นยาวๆกับสิมา Happy Birthday อีกอย่างคุณนาก็ต้องดูจังวงจังหวะนิดหนึ่งสรุปเป็นตำรวจติไปเที่ยวก็เขาเรียกว่าไปสนุกเนาะคุณนาเนาะยศถาบรรดาศักดิ์ก็เอาไว้บ้างคนก็ไปฮาไปเฮไปดื่มไปสังสรรค์ซิมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์อีกอย่างขนาดร้านนั่งชิลร้านบอกว่าทั่วไปโฟกซองโฟกซองจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นี่ก็ต้องมีจังหวะในการร้องนะจ๊ะเพราะบางทีคนกำลังอุ้ยเศร้าอินกับเพลงอยู่ดีๆตัดมาอ้าวแฮปปี้เบิร์ธเดย์มันก็ต้องมีเขาเรียกว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมของเขาเอาเวลาไปปลูกผมดีกว่าเชื่อคุณนะอีกหนึ่งเพลงของวงบัสนะคะเปิดไปแล้วเรียบร้อยเนาะหนึ่งเพลงน้องไมล์นะคะบอกว่าจะได้ฟังนะลูก

ต่ในช่วงนี้ขออนุญาตกับคุณผู้ใหญ่ใจดีสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวพาไปดูแลตัวเองกันสักนิดนึงถ้าสมมติว่าวันนี้เรามีแผนจะเติมเต็มฟิลเลอร์นะคะก็แนะนำให้คุณไปเนาะที่หมอน้ำหวานคลินิกนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราโดดเด่นในเรื่องของฟิลเลอร์รีวิวนะคะความประทับใจบอกต่อเป็นจำนวนมากค่ะมาตรฐานคลินิกแพทย์ความงามประสบการณ์ด้านการปรับรูปหน้าผิวพรรณความงามการชะลอวัยดูแลกันมาแล้วนะคะมากกว่า 20,000 เคสเน้นแก้ไขปัญหาตรงจุดนะจ๊ะวันนี้ถ้าสมมติว่าคุณจะเติมเต็มฟิลเลอร์เนาะฟิลเลอร์ก็จะเน้นหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของการเติมเต็มส่วนที่มีความลึกลงไปจะเป็นใต้ตาจะเป็นร่องน้ำหมากร่องแก้มขมับตอบนะหรือว่าจะเน้นในเรื่องของการปรับรูปทรงปากอย่างเนี้ยปากเหี่ยวปากอะไรคือเห็นคนเขารีวิวลิปเลิฟตามติ๊กตงติ๊กต็อกคุณแม่สื่อมาหนิเอาคือมันคือบ้องงามคือเขาคุณแม่อาจจะต้องวิเคราะห์นะจ๊ะว่าบางทีเนี่ยปากพวกอินฟลูเนี่ยเขาจะมีการเขาเรียกว่ามีปากที่มันอิ่มเนาะทาอะไรมันก็สวยแต่ทีนี้ของเราพออายุมากขึ้น 30-40 ปากเริ่มเหี่ยวเริ่มอะไรทามันก็จะไม่สวยดังนั้นเนี่ยไปเติมเต็มฟิลเลอร์ได้เป็นคางเป็นอะไรนะคะเป็นเน้นในเรื่องของการปรับรูปหน้าก็มีเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นในเรื่องของฟิลเลอร์นะคะวันนี้ยกให้เรานะสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกไม่ได้มีแค่ในเรื่องของบริการฟิลเลอร์นะคะมีในเรื่องของโบท็อกมีในเรื่องของเครื่องมือยกกระชับกำจัดขนเลเซอร์ CO2 นะคะกระติ่งเนื้อต่างๆนานาบนใบหน้าริบวิตามินผิวคือเอาเป็นว่าครบวงจรในเรื่องของความสวยความงามลองเข้าไปดูที่แฟนเพจ Facebook พิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิกนะคะ LINE @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN คนฟังชาวเบสมีอะไรพิเศษแจ้งทางคลื่นแจ้งชื่อคลื่นได้เลยมาที่นี่เพราะว่าได้ยินโฆษณาจากเบสเรดิโอนะคะได้ไปเลยเนาะสำหรับเมโสโคเรียไบรท์ในกรณีที่คุณไปใช้บริการนะคะก็จะเป็นตัวหน้าสายชำว้าวนะมูลค่า 2,500 บาทฟรีอันนี้เพิ่มเติมให้นะคะพิกัดคลินิกตั้งอยู่บริเวณสี่แยกสามเหลี่ยมภายในโครงการไดมอนด์สแควร์ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ

0: ช่วงนี้ท่านใดที่ใช้เวลาว่างนะคะในการตระเวนดูบ้านเนาะอย่าลืมที่จะไปเยี่ยมชมโครงการเลอร์นิโอพรามเลควิวบึงทุ่งสร้างค่ะเพราะว่าโครงการนี้นะคะคุณจะได้ความพรีเมียมเป็นส่วนตัวที่สำคัญโครงการเขาได้รางวัลการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานเบอร์5จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดังนั้นคุณจะได้บ้านเย็นช่วยคุณนะคะในการประหยัดค่าไฟด้วยที่สำคัญคือส่วนกลางใหญ่คลับเฮ้าหรูมีสระว่ายน้ำด้วยนะจ๊ะลูกหลานคือแฮปปี้ลูกหลานคือแฮปปี้แน่นอนนะอุ้ยเลิกเรียนอะไรไม่ต้องไปนั่งกลุกอยู่กับเกมจ้องจงจ้องจอชวนกันไปนู่นว่ายนงว่ายน้ำทำกิจกรรมคุณพ่อคุณแม่ก็เล่นฟิตนงฟิตเนสแฮปปี้มีความสุขกันไปที่สำคัญคือตั้งอยู่บนทำเลใจกลางเมืองนะคะใกล้ตลาดจอมพลเนาะศูนย์ราชการแล้วก็เดินทางเพียงแค่2นาทีถึงบึงทุ่งสร้างใครที่อยากจะได้บ้านใกล้ถนนเซ็นทรัลแคมปัสนะนี่ก็10นาทีนะจ๊ะและในนี้โซนนี้ก็จะใกล้แหล่งงานรวมไปถึงใกล้แหล่งช้อปปิ้งด้วยล่าสุดเนี่ยเรามีการเปิดจองบ้านหรูทำเลโซนหน้าสวนนะคะตรงนี้ทำเลดีใกล้กันเนาะกับคลับเฮาส์ในสไตล์รีสอร์ทนะคะให้ฟิลสเตย์เคชั่นนะคะในทุกวันที่กลับบ้านด้วยมาในราคาเริ่มต้นเพียง 4.2 เรื่อยไปจนถึง7ล้านบาทมีของแถมมากมายนะคะในวันโอนแล้วก็มีส่วนลดสูงสุด 400,000 บาทไปด้วยงานนี้จึ้งๆเลยทีเดียวนะจ๊ะใครที่สนใจเรียนเชิญคุณไปเยี่ยมชมโครงการกับเราได้เลยเป็นประจำทุกวันโทร065-685-1555แล้วก็รวมไปถึง LINE Official ด้วยนะคะเครื่องหมายแอดไซน์ตามด้วย LENEO นะคะเลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลอร์นิโอพรามเลควิวบึงทุ่งสร้างค่ะต่อเนื่องกันสำหรับ Attitude Clinic นะคะถ้าคุณผู้ฟังต้องการคลินิกความงามเนาะที่ไปแล้วนะคะรู้สึกสบายใจเรียนเชิญได้เลยที่นี่เราได้มีการออกแบบรวมถึงวางแผนในทุกขั้นตอนนะคะที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อคุณมาใช้บริการที่คลินิกของเราเน้นเลยในเรื่องความสบายใจเป็นหนึ่งสิ่งที่ทางคลินิกตั้งใจนะคะมอบประสบการณ์ดีๆให้ลูกค้าทุกท่านเพราะว่าทุกท่านนะคะสมควรจะได้รับสิ่งดีๆเมื่อคุณมาใช้บริการที่คลินิกของเรามากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำคือเรื่องความสบายใจได้กลับไปแน่นอนค่ะวันนี้เรามีบริการมากมายโดดเด่นในเรื่องของการรักษาสิวไม่มีเลี้ยงไข้รู้จักกันเพิ่มเติมทาง Facebook นะคะพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพโลโก้สีฟ้าใช่เลยขอบคุณด้วยนะคะสำหรับ Attitude Clinic ค่ะกับคุณปิดท้ายด้วยสำหรับธนากร Development Group นะคะช่วงนี้ใครที่อยากจะทำธุรกิจหอพักรวมถึงอพาร์ตเมนต์นะซึ่งถือว่าดีมานด์ก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นนะคะเพราะว่าคนเข้ามาเรียนนะเข้ามาทำงานเข้ามาอยู่อาศัยในจังหวัดขอนแก่นของเราค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งส่วนใหญ่บางคนก็คือจะเน้นเช่าอยู่แล้วล่ะนะยิ่งคนแค่มาเรียนอย่างเงี้ยเนาะเรียนจบก็ไปหรือบางคนเนี่ยยังเพราะว่ายังไม่มีสตุ้งสตังในการซื้อบ้านก็จะต้องเช่านะในระหว่างนี้ก็จะต้องเช่าทีเนี้ยถ้าสมมติว่าคุณมีที่ดินว่างเปล่าสักผืนหนึ่งเล็งๆแล้วว่าอุ้ยทำเลตรงนี้ใช้ได้จะทำอะไรตรงนี้ดีก็แนะนำค่ะสร้างหอพักรวมถึงอพาร์ตเมนต์ก็ยังคงเป็นหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจวันนี้ขอแนะนำรับเหมาที่โดดเด่นในเรื่องของการสร้างนั่นก็คือธนากร Development Group นะคะที่นี่นอกเหนือจากการเป็นบริษัทรับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงแล้วเนี่ย ราก็จะมีทีมนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะคะเพื่อที่จะช่วยคุณในการคิดวิเคราะห์นะคะวางแผนแทนคุณนะตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งทำกำไรได้เลยมือใหม่ที่อยากจะทำธุรกิจนี้ไม่ต้องกังวลเพราะบางคนเนี่ยนึกภาพไม่ออกเนาะลงทุนไป5ล้าน8ล้าน10ล้านเอาย่าสิได้ทุนคืนย่ำใดไหนจะได้ทุนคืนตอนไหนกำไรตอนไหนจุดนี้เนี่ยเราก็จะมีนักวิเคราะห์นะคะช่วยคิดให้เนาะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยวันนี้ลองปรึกษาพูดคุยค่ะเรามีบริการประเมินหน้างานฟรีติดต่อธนากุล Development Group นะคะโทร090-896-5556นะคะอยากจะสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group นะจ๊ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
2: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
0: เฮลิคอปเตอร์ชนกันกลางอากาศในบราซิลดับ6คนรวมโอลิเวอร์ทรีศิลปินดังและกัสปี้ยูทูบเบอร์ดังเกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์2ลำชนกันกลางอากาศอย่างรุนแรงเมื่อวันที่14มิถุนายนที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต6คนในจำนวนนี้รวมถึงโอลิเวอร์ทรีศิลปินมากความสามารถชาวอเมริกันเจ้าของเพลง Life Go On ซึ่งเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงนักแสดงตลกและผู้สร้างภาพยนตร์รวมถึงกาสปาพริมดิอาสซึ่งรู้จักกันดีในนามกาสปียูทูบเบอร์แนวตลกชาวอาร์เจนตินาที่มีผู้ติดตามเกือบ3ล้านคนโดยโอลิเวอร์ทรีโดยสารบนเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการตระเวนแสดงคอนเสิร์ตในประเทศอาร์เจนตินาขณะที่กาสปาพริมดิอาสก็โดยสารมาบนเฮลิคอปเตอร์อีกลำหนึ่งหลังจากเฮลิคอปเตอร์ชนกันแล้วมีเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งตกลงไปในศูนย์จำหน่ายรถไฟฟ้าทำให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงตามมาจากแบตเตอรี่ของรถยนต์ส่วนสาเหตุการชนกันนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
2: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ทักสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น

0: แชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
4: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอร์รี่ด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร0919719988
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
8: ถูกเสมอ
7: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
10: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
11: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
10: แต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
11: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบาย
10: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
12: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
9: ่กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์@กรุ๊ปเซียวโต้ หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
3: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
4: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
3: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
4: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลล์ไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
1: เลิศ
3: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
7: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
3: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
8: Beyond Food Expo
9: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
10: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
9: ฟังอีกครั้งนะคะ900
11: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

หนึ่งซิงเกิลพี่มาร์คต้วนนะจ๊ะยังคงมิสอยู่พี่มาร์คต้วนตลอดไปเนาะอยากให้พี่มาร์คต้วนเนี่ยมาเยือนขอนแก่นบ้านเราอีกสักหนึ่งครั้งนะจ๊ะเนาะนี่ถึงจังเลยนะคะส่วนก่อนหน้านั้นมีเพลงของหนุ่มอีหยังก่อ Hurry Up นะจ๊ะ JQ นะแล้วก็ Pixie ด้วยนะจ๊ะกับเพลงที่มีชื่อว่าเสื้อหวยบ่ถือ วันนี้นี่คือจะต้องมีการถอนหายใจค่อนข้างจะเยอะสักนิดหนึ่งเป็นเครียดเป็นอะไร8448พูดขึ้นแล้วก็ถอนในชั่วโมงนี้นะคะขออนุญาตพักในเรื่องราวของเพลงสักครู่เดียวเริ่มครึ้มๆลมๆและคุณผู้ฟังยังไงค่ำคืนนี้ยังไงคิดว่าจะตกไหมจ๊ะตกกด1ไม่ตกกด2แต่นี่คิดว่าน่าจะมีไปตกในบางพื้นที่แล้วล่ะนะของเราเนี่ยจะมาในช่วงค่ำๆไหมตามสตงตามสเต็ปแบบว่านอนแซบๆจังเสียเนาะตกได้นะแต่ว่าอย่ามาตกในช่วงแบบเลิกงงเลิกงานลูกไปโรงเรียนลูกกลับจากโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยไปตกสักประมาณ 4-5 ทุ่ม

ชั่วโมงนี้ขออนุญาตกับคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะเริ่มต้นการนะสำหรับแว่นยูนิโดยจักษุแพทย์ก็บอกว่าในเรื่องของการมองเห็นในเรื่องของสายตามันไม่ใช่แค่ในเรื่องของอายุนะคะมันส่งผลนะต่อคุณภาพชีวิตนะคะถ้าสมมติว่าเรามองไม่ชัดเนี่ยมองหน้าใครก็ไม่รู้ละค่ะใครเป็นใครสิ่งของการขับรถนะการทำงานบางทีมันต้องเพ่งต้องอะไรปวดตาด้วยนะคะทำงานไม่สบายด้วยจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้รู้ตัวแล้วล่ะนะว่าสายตาของฉันเนี่ยเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ต้องหาร้านตัดแว่นดีๆแล้วล่ะนะไม่ใช่แค่ว่าไปลองสงลองสวมแว่นสำเร็จรูปตามอินเทอร์เน็ตช้อปปิ้งออนไลน์อย่างนั้นคือไม่ได้เพราะว่าคุณจะต้องรู้นะคะว่าค่าสายตาบางทีซ้ายขวาไม่เท่ากันนะบางข้างนี่คือมีเอียงร่วมด้วยถ้าสมมติว่าคุณมองแล้วคุณเริ่มเห็นมีภาพซ้อนๆแสดงว่าจะมีในเรื่องของการเอียงซึ่งบางทีเนี่ยไอ้พวกแว่นสำเร็จรูปตามช้อปปิ้งออนไลน์มันไม่ได้มีในเรื่องของการเอียงมาให้ดังนั้นแนะนำว่านะคะคุณควรจะไปตัดแว่นนะคะที่เป็นค่าสายตาของคุณจริงๆเนาะซึ่งวันนี้ขออนุญาตแนะนำร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์นะคะไม่ได้พาไปรักษาโรคนะจ๊ะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเป็นร้านแว่นนะคะที่มีการควบคุมคุณภาพเนาะโดยคุณหมอตาโดยตรงนะคะตรวจสายตาโดยนักทัศนมาตรซึ่งคุณก็จะได้แว่นที่มองชัดสบายตาแล้วก็ใช้ได้นานยิ่งขึ้นมีครบค่ะแว่นสายตาสั้นยาวเอียงแว่นโปรเกรสซีฟคุณภาพสูงมีแว่นกันแดดสายตาด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เลนส์พิเศษสำหรับเด็กๆช่วงนี้ถ้าสมมติว่าบุตรหลานคุณมีสายตาสั้นแล้วเรียบร้อยโรงเรียนจีนจุดนี้นะคะก็แนะนำไปเปลี่ยนเป็นเลนส์เนาะที่จะช่วยชะลอในเรื่องของสายตาสั้นเพราะถ้าสมมติว่า 6-7 ขวบสั้นไปแล้ว 200-300 อู้กว่าจะโตเนาะกว่าจะไปเป็นวัยรุ่นเนี่ยไม่รู้ว่าค่าสายตาจะไปถึงขั้นไหนเพราะว่ายุคนี้เนี่ยเด็กก็มีการจ้องจอดังนั้นนะคะแนะนำไปเปลี่ยนเป็นเลนส์ตัวนี้อย่างน้อยๆชะลอคือ1เลยชะลอในเรื่องของค่าสายตาไม่สั้นจนเกินไป2คือชะลอในการเกิดโรคนะคะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับดวงตาได้แล้วก็ที่สำคัญคือน้องๆเนี่ยก็จะได้มองชัดนะคะต่อปีต่อ

0: ปีเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนแว่นกันทุกปีเนาะในส่วนของพิกัดร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์นะคะใกล้ตลาดจอมพลนะคะเอื้องซีเจมอถนนกสิกรทุ่งสร้างนัดหมายในการตรวจสายตานะคะโทรไปได้เลย094-239-8699ส่วนใครที่อยากจะรู้ในเรื่องของรายละเอียดนะคะบริการรวมไปถึงโปรโมชั่นกรอบแว่นในช่วงนี้แนะนำเข้าไปที่ Facebook นะคะพิมพ์แว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ได้เลยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าครอบครัวของคุณนะคะจะมีร้านแว่นยูนิคช่วยดูแลในเรื่องของสายตานะคะทั้งครอบครัวกันเลยขอบคุณด้วยสำหรับแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ค่ะ
1: ฟังเพลงพร้อมที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
2: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988 The Extra

โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: เพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: งซิงเกิลค่ะเพลงโดนร้องตามได้นะคะชายคนหนึ่งเนาะก็จะมีบอดี้สแลมมีแคลชมีโปเตโต้นะคะมีพี่ก้องสารัตด้วยนะจ๊ะพี่โดมนะปกรณ์ลำแล้วก็รวมไปถึงพี่ตู่ภพธรด้วยนะจ๊ะมาค่ะสำหรับในช่วงนี้ใกล้หมดเวลานะก่อนจะไปเตรียมตัวเคารพธงชาติกันนะคะในช่วงนี
1: ้
0: วันนี้มีข่าวดีสำหรับท่านใดที่ต้องการเงินหมุนเนาะช่วงนี้นะคะค่ะฟอร์แคสสินเชื่อเพื่อคนมีรถนะจ๊ะรีไฟแนนซ์รถในช่วงนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าดอกเบี้ยถูกที่สุดเลยนะของประวัติศาสตร์คาฟอร์แคชนะเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนช่วงนี้ถ้าสมมติว่าคุณอยากจะใช้เงินในการหมุนเวียนธุรกิจหรือว่าบางทีเนี่ยคนในครอบครัวนะคะเกิดล้มป่วยนะต้องการใช้เงินจำนวนมากหันซ้ายหันขวาจะไปพึ่งพาใครดีเห็นรถจอดอยู่รถนั่นแหละช่วยคุณได้ได้วงเงินเต็ม 100% ด้วยนะคะมัดเงินไวภายใน30นาทีผ่านแอป Go Buy กรุงศรีออโต้แถมผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนด้วยค่ะในส่วนของคนที่อาจจะไม่เคยรีไฟแนนซ์รถนะคะในส่วนของรถเนี่ยคุณก็ยังมีขับเนาะมีเงินไปต่อยอดนะคะได้เพิ่มสภาพคล่องในเรื่องของการเงินไม่ต้องไปกู้หนี้นอกระบบไม่ต้องไปยืมเพื่อให้เสียมิตรภาพกันนะคะจุดนี้กู้เท่าที่จำเป็นนะแล้วก็ชำระขึ้นไหวในส่วนของการชำระขึ้นไหวเนี่ยก็คือเวลาที่คุณไปกู้ใช่ไหมเขาก็จะมีค่างวดเนาะบอกหมดเลย12งวด24งวด48อะไรกันก็ว่ากันไปเขาให้ผ่อนสูงสุดคือ84คุณก็ลองพิจารณาดูว่าคุณเนี่ยชำระขึ้นไหวนะคะงวดละประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงนานไม่เป็นไรแต่ขอให้เรียกว่าขอให้ผ่อนให้ครบให้ได้นะถ้าสมมติว่าบางคนไปเลือกงวดน้อยแต่ว่าถึงเวลาผ่อนคืนเขาไม่ได้เนี่ยมันก็เสียเครดิตเนาะก็ไม่อยากจะให้คุณผู้ฟังเสียเครดิตบูโรนะคะรวมถึงไม่อยากจะให้เป็นหนี้เสียกันเยอะนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคนไทยเป็นหนี้เสียเยอะเวลาเราจะกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถเนี่ยเขาก็จะเข้มงวดไม่ค่อยปล่อยง่ายนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยหนี้เสียเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณมีความต้องการในการใช้เงินจริงๆก็ขอให้ดูเท่าที่เราจำเป็นก็พอเนาะอาจจะไม่ต้องไปกู้เต็มวงเงินที่รถเรากู้ได้อยากใช้ประมาณแค่นี้ก็เอาแค่นี้แล้วก็ดูค่างวดที่คิดว่าจะคืนเขาไหวนะคะเพื่อที่จะรักษาเครดิตตัวเองเดี๋ยวถึงเวลาในอนาคตคุณมีความจำเป็นในการกู้หรือต้องการจะรีไฟแนนซ์อะไรใดๆอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันจะได้ผ่านง่ายเนาะยังไงก็ฝากกันเอาไว้นะคะวันนี้สามารถจะสอบถามรวมถึงสมัครคาร์ฟอร์แคชนะคะสินเชื่อเพื่อคนมีรถเนาะที่043-209-400ค่ะหรือว่าจะตรงเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่โดยตรงนะคะลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำเนาะแล้วก็ในส่วนของดอกเบี้ยตัวนี้ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะขอบคุณปิดท้ายด้วยสำหรับดร.น้ำหวานคลินิกนะคะอย่าลืมค่ะในเรื่องของฟิลเลอร์ต้องยกให้เราเนาะในเรื่องของการปรับรูปหน้าผิวพรรณความงามการชะลอวัยดูแลกันมาแล้วมากกว่า 20,000 เคสเน้นแก้ไขปัญหาคนไข้อย่างตรงจุดนะคะใส่ใจทุกเคสสัตการเลยแล้วก็ในเรื่องของฟิลเลอร์ไม่ต้องกังวลนะคะมีอย.เปิดกล่องต่อหน้าลูกค้าทุกเคสนะคะสแกนเช็คได้ทำมาตรการเสร็จนี่สามารถนำกล่องกลับไปได้ด้วยนะคะไม่มีรีรันแน่นอนทั้งนี้นะคะเพื่อให้ตัวลูกค้าทุกคนเนี่ยมั่นใจนะคะว่าหัตถการที่ทำของแท้เห็นผลแน่นอนแล้วก็เป็นคุณหมอจริงๆนะจ๊ะเป็นคุณหมอจริงๆมีใบอนุญาตโดยตรงนะคะตรวจสอบที่คลินิกได้เลยในส่วนของบริการของเรามีมากมายค่ะไม่ได้มีแค่ในเรื่องของฟิลเลอร์นะคะ Botox ก็มีนะหรือว่าจะเป็นพวกไดโอดเลเซอร์เนาะช่วงนี้กำจัดขนนะคะหรือว่าจะเป็นพวกดริปวิตามินผิวเป็นพวกยกกระชับนะสำหรับคนที่อายุอานามเริ่มจะมากขึ้นนะคะมีเครื่องมือในการยกกระชับร้อยไหมนะหรือว่าจะเป็นพวกเลเซอร์ CO2 หรือว่าจะเป็นในเรื่องของสิวคือมีเยอะมากนะยังไงลองเข้าไปดูบริการที่ Facebook นะคะพิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิก LINE @นะคะดร.น้ำหวานคลินิก KKMไอ้ส่วนของคนฟังชาวเบสมีพิเศษเพิ่มเติมให้นะคะแจ้งทางเคาน์เตอร์ได้เลยมาที่นี่เพราะว่าดิ้งโฆษณานะคะจากเบสเรดิโอได้เพิ่มเติมนะสำหรับเมโสเครียบร้ายหน้าสายฉ่ำวาวมูลค่า 2,500 บาทอันนี้ฟรีให้นะคะให้เพิ่มเติมในส่วนของบริการเนาะถ้าสมมติว่าไม่ได้ใช้บริการแล้วก็เดินดุ่มๆเข้าไปเพื่อจะเอาเมโสฟรีนี้ไม่ได้คือจะต้องมีการใช้บริการนะจ๊ะไอ้ส่วนของพิกัดคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4แยกสามเหลี่ยมค่ะภายในโครงการไดมอนด์แควร์ติดร้านมดแดงมอเตอร์หมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ
1: Best FM 89 Best FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

Hey, คุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097 313 8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.89.0

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม2569ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
5: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: ริก้าโกลมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
6: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร0919719988
7: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecastกับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: สมัครเลย Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทำถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
10: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
8: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungsriautoหรือโทร0432094000กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับ CJ มอลล์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: ครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โ
2: อ Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

1ซิงเกิลค่ะประกอบภาพยนตร์นะคะเรื่องเทอม4เนาะจาก Dream and Down ชื่อเพลงว่าไม่เคยได้ลาเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องจริงนะคุณผู้ฟังที่บางทีการที่เราสูญเสียคนที่เรารักนะคะไม่มีโอกาสจะได้บอกลาเหมือนในภาพยนตร์เหมือนในละครที่แบบว่าจับมือกันแล้วก็บอกว่าฉันไปก่อนนะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะเสมอไปอย่างเช่นตัวเองเนี่ยคุณพ่อตอนที่ป่วยนอด้วยโรคมะเร็งเนี่ยแกก็ต้องมีการใส่ท่อนะคะซึ่งก็ไม่สามารถจะสื่อสารใดๆได้เขียนอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำไม่ได้เลยความดันขึ้นคือเหมือนคนนอนตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยด้วยโรคด้วยอะไรไม่สามารถจะสั่งลาเราได้หรือแม้แต่กระทั่งน้องหมาที่บ้านเองอยู่ดีๆก็ตายไปคือต้องบอกว่าพอเราอายุมากขึ้นเราจะสังเกตได้ว่าความตายเนี่ยมันใกล้ตัวมากๆบางคนเนี่ยคำว่าเห็นกันอยู่หลัดๆนี่มันคือเรื่องจริงเห็นเช้าตายเย็นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันใกล้ตัวมากๆดังนั้นถ้าสมมติว่าเรารู้แล้วว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องจากไปนะถ้าสมมติว่าเรารู้แล้วว่าวันหนึ่งเรา

รู้แล้วว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องจากไปนะถ้าสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าวันหนึ่งเราจะต้องจากไปถ้าคุณคิดว่าคุณมีอะไรที่อยากจะสื่อสารกับคนในครอบครัวแน่นอนนะคะคุณก็ควรจะมีการเตรียมเอาไว้เนาะอันนี้คือไม่ได้แช่งหรือว่าไม่ได้แบบอะไรน่ากลัวนะคุณผู้ฟังแต่คือมันเป็นเรื่องแบบใกล้ตัวจริงๆดูข่าวดูอะไรเด็กน้อยมัธยมใส่ชุดนักเรียนขับรถจักรยานยนต์กำลังกลับบ้านเจอแบบว่าคนข้างทางอย่างเงี้ยเอาเคียวเกี่ยวข้าวเนี่ยเอาไว้ที่รถมอเตอร์ไซค์เคียวคือโดนคอน้องอย่างเงี้ยน้องก็ตุยคือมันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคนแก่เสมอไปนึกภาพออกป่ะที่จะเข้าใกล้ความตายดังนั้นเนี่ยในเมื่อเราไม่มีทางรู้นะคะว่าอนาคตหรือว่าอะไรมันจะเป็นยังไงถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะสื่อสารก็แนะนำว่าเตรียมไว้นะเตรียมไว้เลยเนี่ยมีอะไรบ้างนั่นนี่พิมพ์เขียนไว้อะไรอย่างเงี้ย

ีกหนึ่งเรื่องเลยที่จะต้องมีการต่ออายุไปเรื่อยๆคือในเรื่องของประกันรถนะคะอันนี้ก็คือห้ามขาดเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะชอบเกิดอุบัติเหตุในวันที่เราตัดสินใจไม่ต่อประกันเพราะว่าเวลามีประกันหนีรู้สึกว่าอุ้ยปีนึงนี่คือแทบจะไม่ได้เคลมแล้วบางคนก็ชะล่าใจหรือว่าบางทีเนี่ยรอเงินรอนู่นรอนี่ประกันขาดไอ้ช่วงขาดเดือน2เดือนนี่แหละรู้เรื่องเลยดังนั้นค่ะเดี๋ยววันนี้ขอแนะนำนะคะให้คุณไปซื้อประกันกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะคะประกันเบี้ยเซฟเซฟช่วงนี้ใช้เงินเยอะเนาะในเดือนหน้านี่ก็กยศ.กรอ.นั่นนี่นะสำหรับคนที่ผ่อนชำระนะคะดังนั้นค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราผ่อนเอานะคะไม่ต้องซีเรียสผ่อนได้หมดเลยเงินสดหรือว่าจะเป็นบัตรเครดิตก็ได้นะคะและนอกจากนี้เนี่ยเขาก็จะมีบริการช่วยเหลือบนท้องถนนด้วยนะคะจะเป็นรถชนรถเสียยางแบนนะคะอุ่นใจได้เลยทุกเส้นทางนะขับขี่ไปไหนก็เหมือนมีคนคอยดูแลนะคะซึ่งในส่วนของกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันเบี้ยเซฟเซฟเนี่ยเรามีการเปรียบเทียบประกันจริงจังให้คุณก็สามารถจะรีเควสต์ไปได้เลยนะว่าคุณต้องการซื้อประกันชั้นไหน1 2 2บวก3เน้นรถไฟฟ้าเน้นรถน้ำมันเน้นบิ๊กไบค์หรือว่าอะไรยังไงจุดนี้พูดคุยได้เลยนะคะส่วนในเรื่องของการชำระเบี้ยประกันไม่ต้องกังวล 0% ผ่อนชำระเริ่มผ่อนชำระงวดแรกคือเริ่มเคลมเลยเคลมได้เลยนะคะซึ่งเปรียบเทียบกับบางที่นะคะให้เราผ่อนก็จริงเนาะแต่ว่าเขาจะบังคับเนาะให้คุณเนี่ยผ่อนให้หมดก่อนนะคะซึ่งระหว่างที่ผ่อนอยู่บางทีมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุได้ดังนั้นเนี่ยแนะนำนะคะย้ายมาให้ทางกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เนาะดูแลดีที่สุดค่ะวันนี้สามารถจะติดต่อซื้อเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยนะคะกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เนาะจะอยู่ที่บริเวณลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะคะแต่ว่าจริงๆทุกวันนี้เนี่ยกริ้งกร้างผ่านโทรศัพท์ได้เลยนะ043-209-400นะคะจุดนี้แจ้งความประสงค์ไปได้เลยเขาพร้อมที่จะมอบดีลปังๆนะคะมอบให้ทุกท่านเนาะลืมนะคะขาดไม่ได้เลยนะขาดทีไรซวยทุกทีขอบคุณด้วยค่ะสำหรับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันเบี้ยรถเซฟเซฟนะคะช่วงนี้ถ้าสมมติว่าคุณผ่านไปเส้นเลี่ยงเมืองบ้านเป็ดนะคุณก็จะเห็นโครงการขึ้นใหม่นะคะนั่นก็คือสุพาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตซึ่งวันนี้ในส่วนของสุพาลัยแกรนด์วิวนะคะเราได้มีการเปิดนะในเรื่องของพรีเซลไปแล้วจริงๆเปิดมาตั้งแต่6-7มิถุนายนแต่ทีนี้ถามว่าถ้าสมมติว่าคุณไปซื้อช่วงนี้เนี่ยคุณจะยังได้โปรพรีเซลไหมก็ต้องบอกว่ายังได้อยู่นะคะซึ่งในส่วนพรีเซลนี้ก็จะได้ราคาที่ย่อมเยาเนาะเริ่มต้นเพียง 3.29 นะคะเรื่อยไปจนถึง15ล้านกระซิบนิดนึงว่าในส่วนของบ้านแฝดนะเริ่มต้นเพียง 3.29 เนี่ยเฟสแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะใกล้เต็มแล้วล่ะ

0: ากนะในส่วนของเฟสถัดไปมีแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นโครงการใหญ่กว่า400หลังคาเรือนเนาะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะในส่วนของภายในจะมีสโมสรมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสมีสวนส่วนกลางถึง3สวนนะคะอย่างที่บอกไปเนี่ยว่าเป็นโครงการไซส์บิ๊กนะของสุภาลัยนะคะมีในส่วนของของแถมก็จะมีรถยนต์ไฟฟ้าเจคู่นะคะแล้วก็จะมีส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทไปด้วยนะคะก็ถ้าสมมติว่าคุณจองคุณซื้อในช่วงนี้นะก็เรียกได้ว่าเป็นโครงการขึ้นใหม่เนี่ยก็จะมีระยะเวลาดังนั้นเนี่ยใครที่ไม่ได้รีบจนเกินไปนะคะแล้วก็อยากจะเป็นประชาชนกลุ่มแรกประชากรกลุ่มแรกนะคะที่ได้อยู่ในโครงการใหม่แกะกล่องของสุภาลัยเนี่ยก็แนะนำนะคะไปจับไปจองกันได้เลยช่วงนี้ก็จะได้ราคาพรีเซลเนาะลองเข้าไปดูในเรื่องของรายละเอียดนะคะหรือว่าไปชมโครงการจริงได้เลย9โมงเช้าเรื่อยไปจนถึง6โมงเย็นนะคะปักหมุด Google Map ไปได้เลยสุพานลายแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตมีข้อสงสัยโทรไปได้เลยนะคะ1720ค่ะและในช่วงประมาณ 3-5 กรกฎาคมเดือนหน้านะจ๊ะเราจะมาเปิดประตูสู่ความม่วนนะคะชวนมาจอยเนาะกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มแล้วก็รวมไปถึงเทคโนโลยีแห่งอนาคตนะคะภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเนาะสำหรับ Beyond Food Expo จัดเป็นประจำทุกปีเพราะว่าได้รับการตอบรับซึ่งดีมากๆภายในงานนะคะก็จะมีธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตนะคะมีเฟรนช์ชัยมีเครื่องจักรมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจด้วยครบจบนะคะในงานเดียว 3-5 กรกฎาคม 10 โมงเช้าจนถึง 1 ทุ่มตรงเดี๋ยวใกล้วันจะย้ำเตือนกันอีกทีนะคะที่ศูนย์ประชุมคายเหมือนเดิมช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเพลงกันค่ะ
1: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

เนโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอเนโอพรายม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอเนโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอเนโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
6: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
7: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
8: Best FM 89
9: Best FM 89
8: คลื่นนี้เพลงเพราะ

ซิงเกิลเก่าๆพี่เป๊กผลิตโชว์นะคะจูบลาแทนคำว่าเสียใจในชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วเรียบร้อยขอบคุณปิดท้ายด้วยนะคะสำหรับโครงการ First นะช่วงนี้ที่โครงการ First นะคะเรามีในส่วนของบ้านสวัสดิการพรเพียงเดือนละ900บาทคุณจะได้ทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะจอดรถได้1คันมี4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นของเราไม่ว่าจะเป็นดอนบมนะคะกุดกว้างหนองหลบหรือว่าโนนตุ่นก็มีค่ะบ้านสวัสดิการสำหรับอาชีพข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระขับแกร็บก็มีสิทธิ์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังฟรีโอนนะคะฟรีจำนองของแถมมากมายในช่วงนี้เรียนเชิญคุณไปเยี่ยมชมโครงการกับเรานะคะก่อนที่จะหมดโปรตัวนี้นะเรียนเชิญได้เลยนะคะที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นค่ะโทร0804442555อย่าเห็นหน้าตาบ้านตอนนี้นะคะคลิกเข้าไปที่ Facebook IG หรือว่า LINE ก็ได้@first.house for begin ค่ะ

หุ้นต่อเนื่องกันไปสำหรับศูนย์ประชุมไคส์นะคะสถานที่ตรงนี้พร้อมตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภทงานประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมดนตรีคอนเสิร์ตงานแสดงสินค้าแข่งขันกีฬานะคะขายจัดได้หมดเลยเพราะว่าเราคือพันธมิตรนะคะที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลรวมไปถึงสนับสนุนการจัดงานของคุณนะคะด้วยทีมงานมืออาชีพค่ะวันนี้ถ้าสมมติว่าคุณสนใจนะคะติดต่อในเรื่องของสถานที่จัดงานโทรไปได้เลยค่ะ095-371-9554ค่ะส่วนใครที่อยากจะรู้นะคะว่าในช่วงนี้เดือนหน้าเนี่ยหรือว่าจะเป็นในช่วงไหนๆก็ตามเนาะคายส์เนี่ยเรากำลังจะมีงานคอนเสิร์ตงานอีเวนต์งานแฟร์งานอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก็คลิกเข้าไปที่ Facebook นะคะกดติดตามไว้ได้เลยทีมคายส์ KICE ได้เลยค่ะคุณปิดท้ายด้วยสำหรับ Attitude Clinic นะคะถ้าคุณผู้ฟังต้องการคลินิกความงามที่ไปแล้วรู้สึกสบายใจนะคะเรียนเชิญได้เลยที่นี่ค่ะสบายใจทุกครั้งที่ได้มาใช้บริการสบายใจทุกครั้งนะคะที่ได้มีการพูดคุยกับพนักงานรวมถึงคุณหมอสบายใจทุกครั้งนะคะที่ได้มารักษาที่นี่ค่ะเราได้มีการออกแบบรวมถึงวางแผนในทุกขั้นตอนนะคะที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อคุณมาใช้บริการที่คลินิกคือเน้นเลยในเรื่องความสบายใจเป็นหนึ่งสิ่งนะคะที่ทางคลินิกตั้งใจนะมอบเป็นประสบการณ์ดีๆให้ลูกค้าทุกท่านเพราะว่าลูกค้าทุกท่านนะคะสมควรจะได้รับสิ่งดีๆเมื่อคุณมาใช้บริการที่คลินิกของเรานั่นก็คือในเรื่องความสบายใจได้กลับไปแน่นอนค่ะวันนี้ถ้าสมมติว่าคุณอยากจะสัมผัสความรู้สึกดีๆหรือว่ากำลังหาคลินิกที่คุณหมอเก่งแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาจะโดดเด่นในเรื่องของการรักษาสิวด้วยนะคะช่วงนี้ใครใบหน้ามีสิวเยอะนะจุดนี้เนี่ยเรียนเชิญได้เลยเพราะว่าที่คลินิกของเราเนี่ยจะไม่มีการเลี้ยงไข้จะมีการรักษายึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวนะคะตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเลยดังนั้นเนี่ยใครที่ช่วงนี้นะคะเครียดในเรื่องของสิวกำลังเสิร์ชหาข้อมูลเนาะจะไปรักษาสิวที่ไหนดีนะคะก็แนะนำที่นี่เลยสำหรับ Attitude Clinic ค่ะคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลนะคะติดถนนมิตรภาพค่ะโลโก้สีฟ้าใช่เลยลองเข้าไปดูโปรโมชั่นรวมถึงรีวิวในช่วงนี้พิมพ์ Facebook นะคะ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยขอบคุณด้วยสำหรับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะคะในชั่วโมงนี้จ้า

0: งพยาบาลพระมงกุฎเกล้าขาดแคลนสถานที่ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กน่าจะมีตึกที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะเนื่องจากทรงห่วงใยในสวัสดิภาพและขวัญกำลังใจของครอบครัวทหารรวมถึงบุตรหลานของประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากจึงได้ทรงประทานพระอนุญาตให้ใช้พระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นชื่ออาคารว่าอาคารพัชรกิติยาภากับทั้งได้ประทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินสิริมงคลขวัญถุงเพื่อเริ่มดำเนินการจำนวนหนึ่งโดยอาคารพัชรกิติยาภาสูง11ชั้นเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยเด็กและทารกแรกคลอดและเป็นศูนย์กลางการรักษาและฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการวิจัยและการพัฒนาแพทย์เด็กในประเทศไทยครับนอกจากนี้ครับยังมีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขซึ่งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนั้นเริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช2560ภายใต้พระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ต้องขังนั้นได้รับการดูแลด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานเทียบเท่าประชาชนทั่วไปจัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เรือนจำทั่วประเทศโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนั้นยังจัดบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกเช่นการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังโรคติดต่อและสุขภาพจิตพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลในเรือนจำให้มีมาตรฐานและเข้าถึงได้ง่ายและส่งเสริมสุขภาพจิตและการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมนอกจากนี้ครับโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนั้นยังพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังทั้งจัดฝึกอบรมอาชีพและทักษะใหม่ๆให้ผู้ต้องขังสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาตนเองมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้พ้นโทษเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำทั้งนี้ครับเพื่อผู้ต้องขังนั้นได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบรมวงศานุวงศ์ได้เริ่มเสด็จพระราชดำเนินมาที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับในขณะนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีได้เสด็จเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับท่านผู้ฟังครับ
0: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวไปถึง2โครงการที่เป็นพระกรณียกิจสำคัญเพื่อคนไทยนะครับยังมีโครงการกำลังใจในพระดำริครับซึ่งทรงดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมไทยเนื่องด้วยทรงดำริว่าทุกคนในสังคมจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขก็ต่อเมื่อรู้จักรักษาสิทธิ์ของตนโดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นกระบวนการยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกคนเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นซึ่งเมื่อกระบวนการยุติธรรมดำเนินไปจนถึงที่สุดแล้วผู้ที่ได้รับผลทุกฝ่ายในสังคมก็น่าจะมีโอกาสที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกครั้งแต่กระนั้นในบางครั้งกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้ที่เป็นจำเลยกลับไม่ได้รับโอกาสเท่าที่ควรในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนรวมส่งผลให้บุคคลเหล่านี้ขาดโอกาสที่จะดำเนินชีวิตดังที่ควรทรงดำริว่าผลงานจากโครงการกำลังใจจะช่วยให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ตระหนักได้ว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆและเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักในการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนอกจากนี้จะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนและเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพทั้งยังมีส่วนจะช่วยให้สังคมส่วนรวมนั้นกลับมาอยู่กันอย่างสงบสุขได้อีกด้วยนอกจากนี้ครับยังมีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนนั้นร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยามยากไม่ว่าจะเป็นจากอุทกภัยหรือภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้ระดมนวัตกรรมระดมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากที่ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากที่ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้ที่อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นในการประทังชีวิตและฟื้นฟูสภาพจิตใจซึ่งมีการปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนนอกจากนี้ครับยังมีโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัวซึ่งทรงเล็งเห็นปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็กที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและทั่วโลกทรงเข้าร่วมเป็นแกนนำหลักกับทาง United Nations Development Fund of Women ซึ่งต่อมาได้รวมกับ UN Women สำหรับแนวทางในการดำเนินงานของโครงการนั้นเช่นการสร้างความตระหนักรู้ในสังคมไทยผ่านกิจกรรมรณรงค์และสื่อสาธารณะผลักดันนโยบายและกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กจากการถูกใช้ความรุนแรงสนับสนุนการวิจัยและข้อมูลเชิงสถิติเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแก้ไขปัญหาและจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เช่นการเดินรณรงค์การประชุมวิชาการและการเสวนาที่กล่าวไปนั้นคือ5โครงการครับที่เป็นพระกรณียกิจสำคัญเพื่อปวงชนชาวไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาครับ
2: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการตั้งแต่งในห้องโถงในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับเราจะได้เห็นถึงนะครับมีการตั้งแต่งพระโกศทองใหญ่นะครับซึ่งพระโกศทองใหญ่นั้นประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศนะครับทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติมีการลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศนะครับแต่ในคราวนี้นะครับก็มีการพระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างนะครับที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรในการประดับที่ยอดพระโกศนะครับถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศนั้นประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือใบปลือนั่นเองในด้านที่เอวพระโกศด้านหน้าติดพระภูษาโยงนั้นทอดลงมายังผ่านพระมหากฐินบนเสาบัวกลุ่มซึ่งตั้งอยู่เบื้องหน้าพระภูษาโยงบนผ่านพระมหากฐินนั้นพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับปกรณ์พระศพเจ้าพนักงานภูษามาลาจะได้คลี่พระภูษาโยงออกไปจนถึงอาสงโดยใช้ถวยรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไว้บนผ่านพระมหากฐินที่ต้นอาสงใช้ลาดไปตามความยาวของอาสงโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนนะครับและในการประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเสวตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศครับซึ่งเป็นการถวายพระกิตติยศทางราชประเพณีในระดับสูงยิ่งแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาหลังการสิ้นพระชนม์ครับซึ่งในที่นี้ไม่ใช่เพียงการจัดพระศพตามพิธีการทั่วไปแต่เป็นการสถาปนาพระเกียรติยศให้ปรากฏในพระราชพิธีและในความทรงจำของแผ่นดินอีกด้วยนะครับโดยหากเราดูในราชกิจจานุเบกษานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดานั้นทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะมีผลงานด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขสิทธิมนุษยชนการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสและการต่างประเทศจึงควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีก่อนมีพระบรมราชโองการให้จัดเสวตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศนะครับโดยความหมายของการจัดเสวตฉัตร7ชั้นนั้นนะครับโดยความหมายนั้นมีอยู่4นัยยะนะครับ4ชั้นนั่นคือเสวตฉัตรนะครับในความหมายที่1คือเสวตฉัตรคือเครื่องสูงไม่ใช่ร่มธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์ของพระราชอิสริยยศความสูงส่งและฐานันดรในราชประเพณีไทย คำว่าเสวตแปลว่าสีขาวส่วนฉัตรคือร่มหรือเครื่องกางกั้นแห่งเกียรติยศดังนั้นเสวตฉัตร7ชั้นหรือพระสัปตปดลเสวตฉัตรจึงหมายถึงฉัตรขาว7ชั้นซึ่งเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศชั้นสูงมากนัยยะที่2นะครับโดยจำนวนชั้นนั้นซึ่งตรงนี้คือ7ชั้นนั้นมีความหมายทางลำดับพระเกียรติยศเพราะในราชประเพณีไทยฉัตร9ชั้นหรือพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเป็นชั้นสูงสุดที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงบรมราชาภิเษกแล้วนะครับส่วน7ชั้นนั้นเป็นเครื่องสูงรองลงมานั่นเองที่ใช้กับพระบรมวงศ์ชั้นสูงบางฐานันดรเท่านั้นนะครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงห้องโถงพระที่นั่งพิมานรัตยาเรียบร้อยแล้วครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงกราบไปแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาขณะนี้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วจะทรงข่มหลังจากนั้นพระพิธีธรรมทั้งนั้นได้เริ่มต้นสวดพระอภิธรรมครับ

ังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10 โมงถึง 1 ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นเอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988 The Astra มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่ม

0: ือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรี

0: จำลองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
5: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
8: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
9: ถูกเสมอ
8: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
10: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
11: กรุ๊ปศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
0: ่กรุ๊ปศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: จะเรียนต่อไหนดีอ่ะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
1: เลิศ
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
4: ่อที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: ฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097-313-8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio89.com
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS

0: Development Group
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
4: ์อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
8: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
9: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
8: นางไหนอะ
9: ก็นี่ไง
10: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
8: ้เชื่อได้แน่นะ
9: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
8: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
9: อ่ะเป็นไง
8: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
9: เลิศ
11: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
12: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
7: ประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม2569ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
0: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
13: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
0: ฟังอีกครั้งนะคะ900

เฮ้ยคุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097-313-8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio89.0

0: 889รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio89.com
1: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
2: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
1: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
2: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลาบอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: เม้นกรุ๊ป
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
6: ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
8: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
9: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
8: นางไหนอ่ะ
9: ก็นี่ไง
10: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
8: ้เชื่อได้แน่นะ
9: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
8: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นสิ

0: มีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: Development Group
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10 โมงถึง 1 ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
3: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
3: ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
6: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นBest Radio

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house for begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900